0: ธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Path ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1-2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1,400 ล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Passของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
3: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดขัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดขัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นมาก
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกำชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
4: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนก็มีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามกระบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
4: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
6: ยอดพุ่งมาไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนแท้แล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
4: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอาเลโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรี

0: เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสเปียร่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: ายมิคไคโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
0: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2คนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนียนลิฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทับสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิงห์วนัทอุ้ยตยากุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทันทับรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32 เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมืออันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมืออันดับ3ไป 2-1 เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโดรมหัวหมากรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงของสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทย

0: ในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
2: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัว

0: ัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
5: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายก็คือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi-factor authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันเนี้ยมัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นแหละครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
4: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
5: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะฮะอันนี้ก็มีมติครม.นะฮะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับ

0: คัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับ
1: มัน
0: ไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี่ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศ
1: นะ
0: ฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
1: แล้วที่นี้สกมชจะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
0: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกส.นะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี
1: ้
0: หากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบ.ไซเบอร์เนี่ยนะมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้พอระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะและจะมีแนวทางป้องกัน
0: หมดครับ
1: ค่ะ
0: หมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้ครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันเนี้ยคือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วน

0: ส่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนละออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ back up เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
5: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
4: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางมีครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
6: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นน่าคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่า เศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะ

0: ค่อยๆดีขึ้น
1: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็กมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life More บริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
5: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
4: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
5: คือณตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของในแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกับขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
4: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้อง

0: เร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่ท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
2: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ไฟแนนซ์จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
1: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
3: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับข้อแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก 2-3-4 ไอเนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
1: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้าน

0: ข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
2: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำใหญ่หรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนถ้าทุกคนพูดเหมือนกันเวลาพูดอะไรกันขึ้นมาก็พูดเหมือนกันหมดสัมมนาก็ไม่ต้องสัมมนากันไม่ต้องประชุมกันไม่ต้องชี้แจงทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันหมดอันนี้สิน่าเบื่อทุกคนเหมือนกันไม่มีอ้วนไม่มีผอมเหมือนกันหมดมันจะน่าดูไหมในที่นี้ก็มีคนอ้วนมีคนผอมก็เป็นสิทธิของเขาแล้วเขาก็มีความสุขของเขาได้ฉะนั้นสามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องกันพังพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่19สิงหาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวกันเช่นเคยกับประวินามัยบ่ายคล้อยในช่วงแรกนะคะและช่วงที่2วันนี้เป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ค่ะวันนี้ชวนติดตามกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.วรประภานาควัชระนะคะกับเรื่อง DAI Detoxบังคับสมองออกกำลังกายเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์ค่ะส่วนวันนี้อัปเดตกันนะคะเรื่องของโครงการ THAI Passport นะคะเตรียมลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะเพราะว่าโครงการ THAI Passport ก็จะเปิดให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็คือde.aipass.net เว็บนี้นะคะก่อนจะเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยตรวจสอบเว็บไซต์ให้ดีเพราะว่าเวลามีโครงการของรัฐเนี่ยมิจฉาชีพก็จะใช้เรื่องของเว็บไซต์ที่ชื่อคล้ายๆกับโครงการของรัฐเนี่ยแหละค่ะแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยเข้าไปถ้าเกิดว่าไปหลงกลเข้าเว็บผิดไปเข้าเว็บมิจฉาชีพแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนตัวไปเนี่ยอาจจะถูกหลอกง่ายๆนะคะดังนั้นลงทะเบียนเนี่ยตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเว็บไซต์เนี่ยถูกต้องเป็นของรัฐจริงนะคะอันนี้คือ DE ก็คือดิจิตอลเนี่ยนะคะกระทรวง DE.AIPass.net ค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้งานจริงได้วันที่31สิงหาคมนะคะรัฐบาลก็จะสนับสนุนค่าบริการ AI ระดับโปรในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการนะคะซึ่งแพลตฟอร์ม AI Pass ก็จะมีโมเดล AI ชั้นนำจากกว่า30โมเดลจาก14ผู้พัฒนานะคะมีทั้ง GPT, Claude, Gemini แล้วก็จะมีโมเดลภาษาไทยอยู่ด้วยนะคะก็คือปทุมมา LLM รวมเอาไว้แล้วนะคะโครงการนี้ก็ตั้งเป้านะคะที่ได้มีการติดตามจากกระทรวง DE เนี่ยบอกว่าต้องการจะส่งเสริมทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ออกไปใช้งานจริงด้วยนอกจากเครื่องมือ AI แล้วค่ะก็ยังมีหลักสูตรให้เรียนรู้96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกนะคะเพื่อพัฒนาทักษะแล้วก็ปลดล็อกสิทธิ์การใช้งาน AI ระดับที่สูงขึ้นนะคะซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็บอกว่าเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะโครงการ THAI Passport วันนี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์นี้นะคะ de.aipass.net ไปสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass นะคะเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการจากที่จะเปิดใช้งานจริงก็คือ11สิงหาคมนะคะทางสทช.เนี่ยยืนยันว่าโครงการนี้ดำเนินงานด้วยระบบชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงนะคะเขาเรียกว่า Pay Per Active User ค่ะภาครัฐก็จะเป็นผู้ชำระค่าบริการตามเงื่อนไขการใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เริ่มเข้าไปลองใช้ได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆแล้วก็พัฒนาทักษะกันอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็เรื่องของ AI literacy นะคะก็จำเป็นด้วยนะคะเข้าไปใช้เครื่องมือแล้วก็เรียนรู้กันนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมตัวนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องของการยกระดับทักษะ AI ในยุคนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการนำทักษะไปใช้จริงด้วยแนวคิด Learn Earn Learn มีหลักสูตรหลายๆหลักสูตรนะคะที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้เข้าไปใช้งานด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะจากทาง NVIDIA บอกว่าจะมีการนำหลักสูตรต่างๆเนี่ยมาให้เรียนเพิ่มเติมด้วยนะคะขยายโอกาสให้แก่นักพัฒนาไทยในการเข้าถึงหลักสูตร AI จาก NVIDIA Deep Learning Institute เพื่อจะเสริมสร้างความรู้แล้วก็ทักษะในการใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ NVIDIA ด้วยนะคะดังนั้นเช้านี้นะคะเข้าไปเริ่มลงทะเบียนได้เลยนะคะรับสิทธิ์กันได้นะคะมีสิทธิ์ทั้งหมด5ล้านคนนะคะจะใช้บัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทย ID นะคะซึ่งในด้านของเรื่องของรายละเอียดของการลงทะเบียนนะคะก็คือผู้สมัครต้องเปิดเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกตินะคะระบบจะไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมด

ดไม่ระบุตัวตนหรือว่าโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานนะคะก็เป็นการสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมนะคะก็คือช่วงวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยใครติดขัดไม่ว่างนะคะก็ยังมีเวลาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าสิทธิ์เนี่ยมี5ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะเริ่มแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ค่ะและพาคุณผู้ฟังไปดูภารกิจนายกนะคะที่นำคณะมีทั้งภาคเอกชนบริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะคะบินไปที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะเริ่มที่ออสเตรเลียนะคะท่านนายกก็ได้เปิดงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception นะคะก็จะมีนักธุรกิจชั้นนำจากออสเตรเลียกว่า70ราย10อุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตขั้นสูงเกษตรอาหารยานยนต์ดิจิทัลเหมืองแร่พลังงานหมุนเวียนนะคะอย่างเช่นบริษัท Canva ที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนใช้ทำกราฟิกทำพรีเซนเทชันนะคะมีบริษัท ARB Corporation นะคะมีหลายๆที่เลยนะคะที่เป็นบริษัทภาคธุรกิจของออสเตรเลียนะคะก็เชิญชวนให้ภาคธุรกิจของออสเตรเลียมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เชื่อมต่อไปในอาเซียนด้วยนะคะมีการพูดถึงความร่วมมือใน5สาขาเช่นเกษตรกรรมอาหารพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษานะคะทางนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปสานความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าก็เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะคะนำไปสู่การลงทุนการสร้างงานแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการเปิดประตูแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจของนายกนะคะท่านก็เน้นย้ำละค่ะบอกว่าจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงขนาดของตลาดในประเทศแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีทั้งที่ตั้งทั้งยุทธศาสตร์มีฐานอุตสาหกรรมมีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีเครือข่ายทางการค้าที่จะเชื่อมโยงประเทศต่างๆดังนั้นเนี่ยการมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเข้าถึงตลาดไทยที่มีประชากรเกือบ70ล้านคนนะคะแต่ว่าจะขยายต่อไปอาเซียนได้ซึ่งอาเซียนตอนนี้เนี่ยประชากรรวมกันก็ประมาณ700ล้านคนนะคะก็ถือว่าถ้ามาลงทุนในบ้านเรานี่ก็จะไปยังภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็จะมีห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจรสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่ท่านนายกนะคะได้ให้ความเชื่อมั่นสำหรับการมาลงทุนในประเทศไทยนะคะซึ่งมีข้อมูลนะคะบอกว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประเทศไทยเนี่ยยังแข็งแกร่งเห็นได้จากเมื่อปี68นะคะมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์เลยนะคะประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนก็คิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1,870,000 ล้านบาทนะคะดังนั้นพอมาดูช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ก็มีคำขอรับการลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอนแต่ว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังคงมองประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนที่ดีอยู่นะคะดังนั้นคุณอนุทินก็ได้พูดถึงเรื่องของปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้การตอบรับอย่างล้นหลามก็คือนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ด้วยนะคะก็คือให้นักลงทุนภาคธุรกิจต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในบ้านเราก็ต้องอำนวยความสะดวกเป็นการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จกระบวนการต่างๆต้องรวดเร็วคล่องตัวสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อนักลงทุนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของการบริการนักลงทุนนะคะเช่นโปรแกรม Skill Bridge เ
พัฒนาบุคลากรด้าน AI เทคโนโลยีแล้วก็อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวที่ช่วยให้ธุรกิจจัดหาพลังงานหมุนเวียนได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเราก็มีจุดแข็งหลายเรื่องค่ะนอกจากนี้นะคะพูดถึงเรื่องของภาคธุรกิจของออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยบอกว่าออสเตรเลียมีความต้องการน้ำมันอากาศยานหรือว่า Jet Fuel มากเลยนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยก็มีปริมาณน้ำมันอากาศยานสำรองส่วนเกินเป็นผลมาจากการผลิตน้ำมันดีเซลในปริมาณมากดังนั้นทางออสเตรเลียก็แสดงเจตจำนงค่ะรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะพิจารณาเรื่องของการคลายล็อกกฎระเบียบต่างๆเพื่อจะส่งออกน้ำมันอากาศยานไปช่วยเหลือด้วยนะคะก็ตอบโจทย์ที่ออสเตรเลียต้องการแล้วก็เป็นการเพิ่มยอดการส่งออกและสร้างรายได้เข้าประเทศไทยด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งจะมีการหารือเรื่องของการผลักดันแรงงานไทยให้มาทำงานที่ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวีซ่าทำงานมีระยะเวลาสั้นลงเรื่องนี้เนี่ยคนไทยที่ต้องการไปทำงานก็อยากรู้นะคะทนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเจรจาในเรื่องนี้แน่นอนค่ะหลังจากที่ไปเยี่ยมไทยทาวแล้วก็พบว่าออสเตรเลียเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเติบโตนะคะแล้วก็เขามีปัญหาขาดแคลนเชฟดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณอนุทินก็มีเรื่องของการไปพบปะกับภาคธุรกิจนะคะเป็น Networking Reception จะเจอกันกับนักธุรกิจออสเตรเลียนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มีภาคธุรกิจไทยเนี่ยเดินทางไปด้วยนะคะหลายบริษัทใหญ่ๆเลยค่ะก็น่าดีใจนะคะสำหรับความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะคะรายชื่อนักธุรกิจที่ไปกับคณะนะคะหลากหลายเลยค่ะมีทั้งจากทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bigrim Power นะคะ

เซ็นทรัลมีเฟรเซอร์มีกลุ่ม TCC นะคะแล้วก็ปตท.กลุ่มพลังงานก็มีหลายที่นะคะก็มีบริษัทราดกรุ๊ปออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็ก่อสร้างก็มีนะคะสุภาลัยก็ไปลงทุนในออสเตรเลียด้วยนะคะมีบริษัทไทยเบเวอเรจในเครือไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นหรือว่า TCC มีบริษัทอาหาร CPF นะคะดังนั้นก็คณะใหญ่ค่ะที่ไปออสเตรเลียกันรอบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะต่อไปที่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าประเทศไทยต้องทำให้ตัวเองอยู่ในจอเรดาร์โลกแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนเนี่ยให้มาลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะจากบ้านเราพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูใกล้ๆบ้านเราที่เวียดนามกันหน่อยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเขามีแผนที่จะสร้างแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขานะคะด้วยการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติแล้วก็น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเวียดนามค่ะจะปั้นบักนินกับกวางนินนะคะหลังจากนี้เนี่ยคงจะได้ยินชื่อสองจังหวัดนี้บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าเวียดนามวางให้เป็นแม่เหล็กการลงทุนจากต่างชาตินะคะก็บอกว่าจะยกระดับบักนินแล้วก็กวางนินค่ะสองจังหวัดให้เป็นนครขึ้นตรงต่อส่วนกลางนะคะเพื่อจะปั้นสองพื้นที่เนี่ยเป็นขั้วการเติบโตใหม่ของประเทศด้วยนะคะซึ่งทางนิกเคอิเอเชียก็บอกว่ารัฐสภาของเวียดนามเนี่ยมีกำหนดลงมติข้อเสนอนี้ภายในเดือนนี้แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบค่ะซึ่งสถานะใหม่ก็จะทำให้รัฐบาลกลางเนี่ยมีบทบาทโดยตรงเลยที่จะวางแผนเรื่องของการลงทุนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะลดขั้นตอนแล้วก็เร่งอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ด้วยนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะเพื่อจะสร้างขั้วการเติบโตใหม่ให้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงแล้วก็เศรษฐกิจเวียดนามโดยรวมค่ะสำหรับบักนินนะคะเวียดนามเนี่ยเขาวางให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะก็มีทั้งซัมซุงจากเกาหลีมาตั้งโรงงานมือถือแห่งแรกตั้งแต่ปี51นะคะจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัทเทครายใหญ่เลย Foxconn นะคะ Rackshare ก็เข้ามาตั้งฐานการผลิตด้วยนะคะปีที่แล้วค่ะบักนินเนี่ยเป็นพื้นที่ส่งออกมากที่สุดของเวียดนามหรือว่าเกือบ1/5ของการส่งออกทั้งประเทศเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่ถูกวางเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งแรงส่งก็คือสนามบินนานาชาติที่มีกำหนดจะให้บริการเมื่อปี70นะคะที่นี่ก็จะเป็นประตูขนส่งผู้โดยสารแล้วก็สินค้าสำคัญจากเวียดนามเหนือช่วยลดความแออัดของสนามบินที่หน่อยบ่ายที่กรุงฮานอยด้วยส่วนอีกเมืองหนึ่งนะคะก็คือกวางนินค่ะกวางนินเนี่ยเป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลองเบย์นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนามนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยไปสัมผัสทัศนียภาพนะคะไปล่องเรือก็จะมีบริการเป็นเรือที่ให้นอนบนเรือได้นะคะเพื่อจะตื่นมาเนี่ยชมความงามของอ่าวฮาลองนะคะซึ่งเนี่ยค่ะอ่าวฮาลองเนี่ยอยู่ในกวางนินนะคะก็จะเปลี่ยนเมืองนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเมืองที่พึ่งพาเหมืองถ่านหินไปสู่การผลิตการค้าและการท่องเที่ยวนะคะเศรษฐกิจของจังหวัดกวางนินขยายตัวถึง 11.9% ในปีที่แล้วสูงที่สุดในเวียดนามด้วยนะคะเขามีข้อดีก็คือทำเลเนี่ยติดกับเขตกวางซีของจีนแล้วก็มีท่าเรือมีนิคมจำนวนมากเลยนะคะดังนั้นกวางนินก็มีศักยภาพเป็นประตูเชื่อมห่วงโซ่อุปทานจีนกับเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็มีโครงการที่สำคัญเลยก็คือโครงการรถไฟด่วนเชื่อมฮานอยกับฮาลองค่ะคาดว่าจะเสร็จปลายปี71นะคะจะช่วยลดเวลาการเดินทางจากประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเหลือเพียง25นาทีเท่านั้นนะคะนี่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะก็ได้ว่าเวียดนามนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่นักลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นำมาฝากกัน

ันสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจเวียดนามนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของ4ดาวเด่นแห่งเอเชียกันหน่อยนะคะเป็นบทความจากดร.ปิยศักดิ์มานะสันนะคะพูดถึงเรื่องของความท้าทายในปีนี้สำหรับนักลงทุนผู้ลงทุนต่างๆนะคะก็จะมีความท้าทายจากทั้งเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเรื่องกำแพงภาษีสหรัฐแล้วก็กระแสการลงทุน AI นะคะที่ทำให้เศรษฐกิจโลกแล้วการลงทุนทั่วโลกเนี่ยมีความผันผวนรุนแรงซึ่งในมุมของดร.ปิยศักดิ์นะคะบอกว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบชัดที่สุดก็คือตลาดเกิดใหม่ในเอเชียค่ะโดยเฉพาะ4ประเทศที่ดร.ปิยศักดิ์ใช้คำว่าเป็นดาวเด่นแห่งอนาคตนะคะก็คือเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียและเวียดนามที่เราเพิ่งจะพูดถึงกันไปนะคะคือในปีก่อนหน้าเนี่ยการลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเหวี่ยงขึ้นลงนะคะอย่างตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุด115%จากต้นปีแล้วก็ร่วงจนมูลค่าตลาดหายไปเกือบ40%ไต้หวันก็เคยขึ้นไป65%แล้วก็ย่อลงมานะคะส่วนอินเดียกับเวียดนามเนี่ยลดลงต่ำกว่าระดับต้นปีคำถามก็คือ4ประเทศนี้เนี่ยยังน่าลงทุนหรือเปล่านะคะซึ่งดร.ปิยศักดิ์เนี่ยเขาบอกว่าก็ยังน่าลงทุนอยู่นะคะเพราะว่าราคาหุ้นที่ร่วงรอบนี้เนี่ยมาจากเหตุการณ์เฉพาะในปีนี้ที่บังเอิญมาเกิดพร้อมกันนะคะมีเรื่องของสงครามแล้วก็ทำให้น้ำมันเนี่ยไปแตะระดับสูงกว่า$138ต่อบาร์เรลแล้วก็ค่อยปรับฐานลงมาส่วนบริษัทเทคของสหรัฐก็สร้างศูนย์ข้อมูลมหาศาลจนตลาดเนี่ยเริ่มกังวลเรื่องความคุ้มค่าเรื่องการกู้เงินมาเล่นหุ้นเกินตัวในเกาหลีใต้แล้วก็นักลงทุนเนี่ยโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยดร.ปิยศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องของจังหวะและอารมณ์ตลาดไม่ใช่เรื่องความสามารถในการหาเงินของประเทศนะคะส่วนของไต้หวันค่ะทุกครั้งที่มีการสร้าง Data Center ในโลกเนี่ยเงินก็จะไหลกลับมาที่บริษัทไต้หวันเพราะว่าไต้หวันเป็นผู้นำในแทบทุกชิ้นส่วนเลยตั้งแต่รับจ้างผลิตชิปราว 75% ของโลกบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงเกือบทั้งหมดแล้วก็การประกอบเซิร์ฟเวอร์ระบบระบายความร้อนใดๆนะคะหัวใจก็คือ TSMC ค่ะซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงระดับ 66% นะคะก็สะท้อนอำนาจต่อรองของผู้ที่ใครก็แทนไม่ได้แล้วผลเนี่ยก็ส่งต่อไปยังเศรษฐกิจของไต้หวันอย่างชัดเจนเลยค่ะครึ่งปีแรกเนี่ยไต้หวันโต 13.72% เร็วที่สุดในรอบ50ปีนะคะแล้วก็เกินดุลบัญชีเดือนสะพัดและงบประมาณแล้วก็มีทุนสำรองสูงที่สุดในกลุ่มด้วยดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงของไต้หวันไม่ใช่เศรษฐกิจแต่ว่าอยู่ที่ภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงปี70-71ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยอาจจะคาดเดายากนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำภายในที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอมีเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนได้เนี่ยธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางจะมีการเลิกจ้างแรงงานด้วยนะคะแล้วก็แรงงานได้รับผลกระทบจากประเด็นเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนเกาหลีใต้ค่ะกำไรไตรมาส2ของ Samsung เนี่ยเติบโต 1,800% SK Hynix เติบโต 557% แต่ว่าหุ้นทั้ง2ประเทศ2ตัวเนี้ยกลับร่วงลงนะคะ41แล้วก็ 52% ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวธุรกิจแต่ว่าบริษัททั้ง2เนี่ยยังมีส่วนแบ่งตลาดหน่วยความจำแบนด์วิดต์สูงรวมกัน 88% แล้วก็กำลังการผลิตเนี่ยถูกจองเต็มในปีนี้การส่งออกโดดเด่นรัฐบาลปรับประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีเป็น 3% สูงสุดในรอบ5ปีนะคะปัญหาที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่พฤติกรรมรายย่อยที่คนเกาหลีตอนนี้ที่เราได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่าเขาไปแห่กู้เงินเพราะว่าพอลงทุนตลาดหุ้นเนี่ยกำไรเป็น 100% ไปกู้เงินมาซื้อหุ้นผ่านกองทุนที่เพิ่มอัตราทดพอราคาเริ่มลงจนหลักประกันไม่พอเนี่ยก็เลยถูกบังคับขายเป็นลูกโซ่นะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดแล้วก็อีกเป็นล้านรายเลยเนี่ย

ถูกเรียกหลักประกันเพิ่มค่ะเทียบกับไต้หวันผ่านพายุลูกเดียวกันมาได้ดีกว่ามากเพราะว่าแทบจะไม่มีการกู้เงินมาซื้อหุ้นเลยตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะคะต่อมาเวียดนามที่เมื่อสักครู่เราพูดถึง2จังหวัดที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะเวียดนามเนี่ยเศรษฐกิจเขาโตเร็วที่สุดในอาเซียนประมาณ 8% ค่ะจุดแข็งก็คือสิ่งที่ไทยเคยมีเมื่อ30ปีก่อนก็คือแรงงานวัยหนุ่มสาวมีการศึกษาสูงขึ้นต่อเนื่องขยันมีทักษะเป็นที่ยอมรับนะคะเรื่องของทำเลติดจีนแล้วก็มีเส้นทางเดินเรือหลักมีความตกลงการค้าเสรีที่ลงนามแล้วแล้วก็รัฐบาลที่ปฏิรูปได้จริงดังที่พิสูจน์จากการยุบจังหวัดจาก63เหลือ34จังหวัดนะคะแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 60% จากปีก่อนค่ะความเสี่ยงมี2เรื่องนะคะก็คือระบบธนาคารที่ยังเปราะบางเงินกองทุนต่ำที่สุดในอาเซียนแล้วก็ทุนสำรองรองรับการนำเข้าได้ไม่ถึงมาตรฐานสากลที่3เดือนเรื่องที่2ก็คือปัญหาสินค้าสมสิทธิ์อันนี้เหมือนไทยนะคะสัดส่วนวัตถุดิบชิ้นส่วนนำเข้าเพิ่มขึ้นจนเวียดนามเนี่ยเก็บมูลค่าไว้ในประเทศได้ประมาณครึ่งเดียวของสิ่งที่ส่งออกไปนะคะอันนี้คือความเสี่ยงมาต่อกันที่อีกหนึ่งดาวเด่นค่ะอินเดียเป็นประเทศเดียวในกลุ่มที่ตลาดหุ้นติดลบนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจจริงเพราะว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ2ปีจุดเด่นที่ต่างจากอีก3ประเทศเกาหลีไต้หวันเวียดนามนะคะก็คือเศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการบริโภคในประเทศเป็นหลักค่ะไม่ใช่การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีหรือว่ากระแส AI นะคะดังนั้นอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุดในกลุ่มบวกกับประชากรของอินเดียเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะโครงสร้างพื้นฐานก็พัฒนาไปเยอะการส่งออกบริการด้านสารสนเทศก็ถือว่ายังไปได้ดีอยู่นะคะความเสี่ยงก็จะมีเรื่องของราคาน้ำมันค่ะเพราะว่าอินเดียเนี่ยต้องนำเข้าน้ำมันประมาณ 90% ของความต้องการนะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินทุนไหลออกภาษีนำเข้าจากสหรัฐที่50%สูงที่สุดในโลกก็เลยทำให้เงินรูปีเนี่ยอ่อนค่าแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละประเทศเนี่ยมีความเปราะบางแต่ว่ามีจุดแข็งที่น่าสนใจแตกต่างกันไปนะคะเมื่อเทียบกับ4ประเทศค่ะทางคุณเบียร์ศักดิ์บอกว่าไทยเนี่ยมีเสถียรภาพที่น่าภูมิใจนะคะเงินเฟ้อต่ำสุดในกลุ่มทุนสำรองสูงเป็นรองเพียงไต้หวันแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาดที่เงินต่างชาติเนี่ยไหลเข้าสุทธิด้วยนะคะส่วนเกาหลีไต้หวันอินเดียถูกขายสุทธิทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือไทยเนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียงประมาณ 2% ในปีนี้นะคะก็ถือว่าต่ำที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับไต้หวัน 9.6% เวียดนาม 8.3%อินเดีย 6.5% แล้วก็เกาหลีใต้ 3% นะคะเพราะฉะนั้นในมุมของดร.ปิยศักดิ์นะคะบอกว่าผู้ที่ไม่ได้ติดตามตลาดทุกวันเนี่ยไต้หวันควรเป็นหลักของการลงทุนระยะยาวก็ถ้าจะลงทุนนะคะทยอยสะสมเมื่อราคาย่อแล้วก็กำหนดขนาดการลงทุนตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รับได้เกาหลีใต้เหมาะกับระยะกลาง 1-2 ปีตามวัฏจักรหน่วยความจำเวียดนามเนี่ยเหมาะกับการทยอยสะสมโดยเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะก็มีตัวเร่งจากการยกระดับสู่ตลาดเกิดใหม่ส่วนอินเดียเนี่ยก็ต้องมองยาวๆหน่อย 3-5 ปีนะคะดังนั้นปีนี้ค่ะเป็นปีแห่งความท้าทายทั้งเรื่องของสงครามนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะลงทุนในประเทศดาวเด่นก็ต้องประเมินวิเคราะห์นะคะแล้วก็วางแผนการลงทุนมีการแบ่งนะคะสัดส่วนการลงทุนให้ดีนะคะสำหรับการลงทุนในยุคนี้ที่ค่อนข้างจะมีความผันผวนจากหลายปัจจัยพอสมควรนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เป็นช่วง DAI Detoxบังคับสมองออก

0: กำลังกายเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามจากรองศาสตราจารย์ดร.วรประภานาควัชระค่ะ
1: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
2: สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วรประภานาควัชระทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อที่จะมาชวนคุยกันในวันนี้นะคะคือเรื่องของ AI Detox หรือการที่เราจะบังคับสมองเราออกกำลังกายค่ะปัจจุบันนี้นะคะเวลาที่เราต้องการทำงานอะไรเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนทำเป็นอย่างแรกเลยก็คือว่าป้อนทุกอย่างลงไปใน AI นะคะแล้วก็ให้ AI เนี่ยเริ่มทำงานมาให้เราก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอดหรือว่าตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะซึ่งข้อดีของการทำงานแบบนี้ก็คือว่ามันช่วยประหยัดเวลานะคะแล้วก็ย่นกระบวนการหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีเวลาไปทำงานอื่นที่น่าจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีทำงานนี้ก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือว่ามนุษย์เนี่ยก็เสียโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการคิดนะคะก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าเผื่อเราอยากจะเก่งอะไรอ่ะก็มักจะต้องการการฝึกฝนนะคะอย่างเช่นถ้าต้องการวิ่งให้เก่งเนี่ยก็ต้องไปหัดวิ่งบ่อยๆนะคะอยากร้องเพลงให้เก่งก็ต้องไปหัดร้องบ่อยๆนะคะหรือว่าที่เขาเพิ่งแข่งกันไปนะคะแข่งไฮร็อกส์เนาะถ้าอยากจะแข่งไฮร็อกส์ให้เก่งให้ดีก็ต้องไปหมั่นฝึกฝนแล้วก็เห็นคนซ้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเก่งอะไรต้องหมั่นซ้อมหมั่นฝึกฝนนะคะมักไม่มีทางลัดนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดก็เช่นกันค่ะถ้าหากจะอยากคิดให้เก่งคิดให้แตกฉานมีความคิดสร้างสรรค์เราก็ต้องขัดคิดเองบ่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะเนื่องจากเราก็ถนัดใช้ AI กันนะคะมันก็เลยทำให้สมองเนี่ยไม่ได้หัดคิดนะหรือเรียกว่าสมองเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายนะคะซึ่งจริงๆก็มีงานวิจัยออกมาซัพพอร์ตนะว่าถ้าเผื่อคนเราใช้ AI อยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยกระบวนการคิดเราจะใช้น้อยลงนะคะหรือว่าสมองเราเนี่ยออกแรงน้อยลงนะคะก็มีงานวิจัยจะมาเล่าให้ฟัง2ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คืองานวิจัยของทีม Microsoft Research นะคะชื่อ The Impact of Generative AI on Critical Thinking Self-reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effect from a Survey of Knowledge Workers นะคะโดยคุณลีและคณะในปี2025นะคะโดยนักวิจัยเนี่ยก็ได้สำรวจ Knowledge Workers นะคะหรือว่าคนที่ทำงานโดยใช้ความรู้ความคิดเป็นหลักนะคะโดยได้ไปสำรวจ319คนนะคะแล้วก็ให้เขาเล่าประสบการณ์การจริงในการใช้ generative AI ในการทำงานนะคะแล้วก็ได้ตัวอย่างมาทั้งหมด936กรณีนะคะซึ่งงานวิจัยนี้ไม่ได้ถามนะว่า AI ดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าเผื่อเราใช้ AI แล้วเนี่ยเรายังใช้ critical thinking หรือการคิดเชิงวิเคราะห์มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ AI เนี่ยทำให้เราออกแรงคิดมากขึ้นหรือน้อยลงนะคะซึ่งสิ่งที่คนพบก็ค่อนข้างน่าสนใจค่ะเพราะว่าจากตัวอย่างการใช้ AI ทั้งหมด936กรณีเนี่ยผู้เข้าร่วมรายงานว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ critical thinking ประมาณ60% ของกรณีทั้งหมดนะคะแปลว่าอีก 40% ของกรณีทั้งหมดคือไม่ได้ใช้เลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็นักวิจัยก็พบว่า critical thinking เนี่ยในการทำงานร่วมกับ AI เนี่ยเกิดขึ้นหลักๆใน3ช่วงนะคะคือช่วงที่ก่อนถาม AI นะคะว่าเราต้องคิดก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วจะถามอะไรนะคะแล้วก็ช่วงหลังจาก AI ตอบมานะคะเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องว่ามีคุณภาพหรือไม่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเลือกว่าจะนำคำตอบของ AI มาใช้อย่างไรปรับอะไรตัดอะไรหรือเพิ่มเติมอะไรนะคะซึ่งงานวิจัยพบว่ายิ่งคนมีความมั่นใจว่า AI สามารถทำงานได้ดีมากเท่าไหร่เนี่ยคนก็ยิ่งใช้ critical thinking ของตัวเองน้อยลงนะคะแล้วก็

ทางกลับกันคนที่มั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วก็มีนิสัยคิดทบทวนงานของตัวเองอยู่แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ใช้ critical thinking เมื่อทำงานกับ AI มากกว่าอยู่นะคะแล้วก็งานวิจัยก็ยังแบ่งกิจกรรมทางความคิดออกไปหลายด้านนะคะตั้งแต่การจำการทำความเข้าใจการนำความรู้ไปใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์ไปถึงการประเมินผลนะคะก็พบว่าในกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยพอถามผู้เข้าร่วมเนี่ยผู้เข้าร่วมก็บอกเองเลยว่าเมื่อใช้ AI แล้วเนี่ยตัวเองก็ออกแรงคิดน้อยลงนะคะแล้วก็ AI เนี่ยไม่ได้ลดการคิดเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันกำลังย้ายตำแหน่งที่มนุษย์ต้องใช้ความคิดนะคะบทบาทของมนุษย์เปลี่ยนไปแปลงไปเนาะอย่างแต่ก่อนถ้าไม่มี AI เนี่ยเราต้องเริ่มทำ from scratch ใช่ไหมเราก็เริ่มต้นคิดเองเริ่มเองไปหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้เราให้ AI เริ่มต้นทำเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นคนกำกับและตรวจงานนะคะเมื่อออกเมื่อก่อนเราอาจจะใช้แรงในการค้นหาข้อมูลตอนนี้ AI รวบรวมมาให้นะคะเมื่อก่อนเราต้องใช้วิธีคิดว่าจะมาวิเคราะห์สังเคราะห์ต่างๆอย่างไรหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองตอนนี้ AI ก็เสนอทุกอย่างมาให้เราแค่มาเลือกว่ามันถูกต้องไหมแล้วเราจะต่อยอดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นงานหลายๆอย่างเรียกว่าถูกมอบหมายให้ AI ทำนะคะซึ่งสิ่งที่น่าคิดก็คือว่างานบางอย่างซึ่งเราเคยเก่งเราเคยทำได้เนี่ยแต่ตอนนี้เรายกให้ AI ทำแล้วเนี่ยถ้าเผื่อวันนึงเราจะต้องกลับมาใช้การทำงานเองในส่วนนี้เนี่ยเราจะยังทำได้อยู่ไหมหรือว่าสมองส่วนนั้นเราจะลดความสามารถลงไหมนะคะอันนี้ก็ทิ้งคำถามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องงานวิจัยอีกงานนึงนะคะซึ่งก็จริงๆมาศึกษาคำถามคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีแบบเป็นเครื่องวัดขึ้นสมองเลยนะเพื่อดูว่าถ้าเผื่อเราทำงานโดยใช้ AI กับไม่ใช้ AI เนี่ยขึ้นสมองเราเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยจากคณะทีมนักวิจัยจาก MIT Media Lab นะคะชื่อ Your Brain on ChatGPT Accumulation of Cognitive DebtWhen using an AI assistant for essay writing task นะคะซึ่งอันนี้เขาใช้เครื่อง EEG นะคะหรือ electroencephalography นะคะหรือว่าก็เรียกง่ายๆก็คือเครื่องวัดคลื่นสมองนี่แหละมาจับดูนะคะว่าเอ๊ะเวลาเราใช้ ChatGPT เขียนเรียงความเนี่ยกับเวลาเราไม่ใช้เนี่ยสมองมันต่างกันไหมนะคะซึ่งอันนี้ชื่องานวิจัยตรงมากนะ Your brain on ChatGPT ก็แบบว่าสมองคุณตอนใช้ ChatGPT นะคะก็เขาทำงานวิจัยนี้ยังไงนะคะเขาแบ่งอาสาสมัคร54คนออกเป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยให้เขียนเรียงความโดยใช้ ChatGPT ช่วยนะคะกลุ่มที่2ให้ใช้ Search Engine อย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ให้ใช้ AI นะแล้วก็กลุ่มที่3ไม่ให้ใช้อะไรเลยนะใช้สมองตัวเองล้วนๆนะคะแล้วก็ระหว่างที่ทำงานทุกคนก็ใส่เครื่องครอบ EEG นะเพื่อที่จะวัดว่าสมองส่วนไหนทำงานแล้วก็เชื่อมโยงกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ให้ทำแบบนี้ซ้ำกัน4ครั้งนะคะโดยรอบสุดท้ายมีจุดหักมุมก็คือว่ากลุ่มที่เคยใช้ AI มาตลอดเนี่ยให้กลับไปเขียนด้วยสมองตอบเปล่าและก็กลุ่มที่ใช้สมองตอบเปล่ามาตลอดเนี่ยให้ลองใช้ AI ดูบ้างนะคะซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็น่าสนใจมากนะคะก็แน่นอนว่ายิ่งใช้ AI ช่วยมากเท่าไหร่เนี่ยการเชื่อมโยงของเครือข่ายสมองก็ยิ่งลดลงนะแปลว่า activity ในสมองอะน้อยลงนะคะโดยกลุ่มที่เขียนด้วยสมองล้วนๆเนี่ยมีเครือข่ายสมองเชื่อมโยงกว้างและแข็งแรงที่สุดนะคะแล้วก็กลุ่มที่ใช้แค่ search engine เนี่ยก็อยู่ตรงกลางแล้วแน่นอนว่ากลุ่มที่ใช้ ChatGPT ก็การเชื่อมโยงของสมองเนี่ยอ่อนที่สุดในทุกกลุ่มนะมี activity น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจมากขึ้นอีกก็คือเรื่องของความจำนะคือทีมวิจัยก็ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยลองยกคำพูดที่ตัวเองได้เขียนเรียงความไปแล้วเนี่ยออกมานะคะภายในเพิ่งเขียนส่งไปเองเนาะแล้วก็ให้ลองออกมาเล่าว่าเขียนอะไรไปบ้างนะคะปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้ ChatGPT เนี่ยถึง 83% เนี่ยจำคำพูดของตัวเองไม่ได้เลยเนาะไม่มีใครสักคนที่ยกคำพูดได้ถูกต้องแม่นยำเนาะแล้วก็แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นกลุ่มอื่นๆก็จะจำได้บ้างนะคะก็ลองคิดดูว่าเนี่ยเขาเพิ่งเขียนเองด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าจำเนื้อหาของตัวเองไม่ได้นะคะแต่ว่ากลุ่ม search engine หรือกลุ่มสมองล้วนเนี่ยก็หลายๆคนก็ยกคำพูดจากเรียงความของตัวเองได้อย่างแม่นยำนะคะถัดมานะคะก็เป็นเรื่องประเด็นของความเป็นเจ้าของของผลงานนะคะก็กลุ่มที่เขียนด้วยสมองล้วนเนี่ยทุกคนก็บอกอย่างมั่นใจว่านี่คือเรียงความของฉัน 100% แต่กลุ่มที่ใช้ ChatGPT อะค่ะก็จะรู้สึกว่าบทความนี้ไม่ใช่ของตัวเอง 100% นะก็รู้สึกครึ่งๆกลางๆว่าแบบเป็นของฉันแค่ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เรียกว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของทำความคิดที่ลดลงนะคะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับสมองของตัวเองส่วนที่ทำเกี่ยวกับการทำงานหรือประเมินผลงานของตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนสุดท้ายนะคะที่น่าสนใจที่สุดก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าในรอบสุดท้ายเนี่ย
เขาก็ลองเปลี่ยนนะกลุ่มที่เขียนด้วยสมองมาตลอดเนี่ยก็ให้ลองมาใช้ ChatGPT ดูในรอบสุดท้าย

ก็พบว่าสมองเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นนะคะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสมองสูงกว่าตอนที่สูงกว่าตอนที่กลุ่มใช้ AI เดิมทำในทุกรอบก่อนหน้าค่ะซึ่งนักวิจัยก็ตีความว่าการมีพื้นฐานความคิดของตัวเองมาก่อนแล้วค่อยมาใช้ AI ต่อยอดเนี่ยทำให้สมองทำงานอย่างกระตือรือร้นนะคะในขณะที่กลุ่มตรงข้ามก็คือกลุ่มที่ใช้ AI มาโดยตลอดเนี่ยแล้วถูกบังคับไปให้เขียนเรียงความโดยใช้สมองตอบรับเนี่ยก็พบว่าความเชื่อมโยงเนี่ยอ่อนกว่าที่ควรจะเป็นนะหรือว่ากล้ามเนื้อความคิดเนี่ยไม่ได้ใช้มานานก็เหมือนคล้ายๆกับจะเริ่มฝ่อไปหรือเปล่านะคะซึ่งนักวิจัยทีมนี้ก็ตั้งปรากฏการณ์นี้ว่าcognitive debt หรือว่าหนี้ทางปัญญาก็คือการที่เราสบายในระยะสั้นจากการใช้ AI เนี่ยก็ต้องจ่ายคืนในรูปแบบของความสามารถทางการคิดที่ลดถอยลงในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำยังไงนะคะก็วันนี้เนี่ยที่จะมาชวนคุยกันก็จะชวนคุยมาเรื่องของAI detox หรือว่าการบังคับสมองออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้ AI เยอะๆเนี่ยสมองเราเนี่ยมันจะทำงานน้อยไม่ได้ออกกำลังกายเพราะนั้นเราควรจะทำยังไงที่จะบังคับสมองให้ออกกำลังกายได้นะคะก็เลยอยากจะมาชวนหาเวลาทำ AI detox นะคะหรือว่าการอยู่แบบไม่มี AI เลยไปสักวันสองวันนะคะเช่นอาจจะเลือกช่วงสุดสัปดาห์บางช่วงนะคะแล้วก็ตั้งใจเลือกทำกิจกรรมที่บังคับให้สมองกลับมาทำงานนะคะทั้งว่าในแง่ของความคิดการวิเคราะห์การใช้เหตุผลนะคะความจำสมาธิและความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมง่ายๆเช่นเดินไปเดินมาโดยไม่มีโทรศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวนะแล้วก็นั่งพูดคุยและเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนฝูงนะคะโดยไม่ใช้ AI ขึ้นมาช่วยหาคำตอบนะซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้เพื่อการงด AI เนี่ยแต่ว่าเป็นการสร้างพื้นที่เพื่อให้สมองได้กลับมาจดจ่อคิดจำตั้งคำถามเชื่อมโยงนะคะแล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองซึ่งจริงๆมีกิจกรรมของ AI Detox นะคะที่จะมาแนะนำออกเป็นหลายๆกลุ่มนะคะดังนี้เนาะคือจริงๆก็แล้วแต่ว่าจะทำกลุ่มไหนบ้างนะคะมากน้อยหรืออาจจะทำปนๆกันก็ได้นะคะก็อาจจะออกแบบกิจกรรมเพื่อให้กล้ามเนื้อสมองนะได้ทำ5ด้านก็คือจำจดจ่อคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจนะคะในแง่ของความจำนะหรือว่า memory challenge นะก็อาจจะให้แบบดูภาพดูสิ่งของนะหรือดูคำพูดเนาะประมาณ1นาทีนะแล้วก็เก็บออกไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วลองกลับมาดูว่าเราจำสิ่งที่เราเพิ่งเห็นหรือว่าสิ่งของที่เราเพิ่งเห็นหรือว่าคำที่เราเพิ่งเห็นเนี่ยได้ไหมนะคะหรือว่าอาจจะมีการคิดวิเคราะห์นะคะแบบไม่มีเครื่องมือช่วยนะคะเช่นอาจจะแจกข้อมูลเป็นชิ้นๆนะคะเช่นข่าวตัวเลขบทสัมภาษณ์รูปภาพนะหลักฐานต่างๆแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็แบบไม่ให้ใช้ทัวร์อะไรช่วยนะแล้วก็เชื่อมโยงหลักฐานกันเองนะคะหรือว่านั่งทำเคสสตดี้นะแบบวิเคราะห์เคสธุรกิจนะคะหรือว่าเอาปัญหาธุรกิจมาอ่านแล้วก็ลองแก้ปัญหานั้นดูว่าควรจะทำยังไงนะคะโดยไม่ใช้ AI ไม่ใช้มือถือนะปิดทุกอย่างนะใช้แต่กระดาษนะคะหรือว่าฟลิปชาร์ตอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำการประมาณหรือเรียกว่า back on the envelope นะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบนซองเนาะคือเหมือนที่มาของการประมาณแบบนี้ก็คือว่าสมมติเรานั่งอยู่ในร้านกาแฟเนาะแล้วเรามีแค่แบบซองเอ็นเวลอปแบบอันเดียวแล้วก็นั่งคุยกันว่าในร้านกรุงเทพเนี่ยน่าจะมีการขายกาแฟวันละกี่แก้วนะแล้วก็คำนวณแบบทดๆลงมาตอน back of the envelope เนี่ยค่ะคือคิดง่ายๆโดยที่ไม่เปิดอะไรเลยใช้ความคิดที่มีแล้วก็ประมาณการเอาจากการใช้ความคิดเนาะซึ่งจริงๆมันเป็นการหัดคิดแล้วก็ตั้งสมมติฐานนะคะซึ่งคำตอบอาจจะไม่ได้ถูกเนาะแต่ว่ามันบังคับให้เราคิดหาคำตอบจากสิ่งที่เรามีนะคะคำถามก็อย่างเช่นในกรุงเทพมีการขายกาแฟวันละกี่แก้วนะประเทศไทยเนี่ยใช้ถุงพลาสติกกี่ใบต่อวันหรือว่าตลาด EV ในไทยมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะนี่ก็คิดการประมาณแบบ Fermi Challenge นะคะหรืออาจจะเป็นกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์นะคะอาจจะแบบให้ลองทำดีไซน์สปรินต์บนกระดาษนะลองวาดไอเดียผลิตภัณฑ์เนาะหรือบริการที่มันน่าจะเป็นประโยชน์หรือขายได้นะหรือว่าอาจจะแจกของธรรมดานะเช่นคลิปหนีบกระดาษแก้วตัวต่อเลโก้นะคะหรืออะไรพวกนี้แล้วก็บอกว่าลองเอามาประกอบกันดูว่าเอ๊ะไอเดียผลิตภัณฑ์ที่น่าขายมันจะหน้าตายังไงนะคะหรือว่าอาจจะลองทำ storytelling เนาะแบบว่าลองเล่าเสนอไอเดียแบบ improv โดยไม่มีสไลด์ไม่มีอะไรเลยนะคะตั้งโจทย์ไปว่าให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอันนี้แล้วก็ improv ขึ้นมาเล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ spatial thinking เนอะก็คือแบบว่าลองเอาโมเดลจาก Lego block เนอะหรือว่าแบบของที่จับต้องได้นะคะแล้วก็มาอธิบายนะ

ให้เพื่อนต่อว่าต่อเป็นแบบนี้ยังไงหรือมาอธิบายสิ่งที่เพื่อนต่อนะคะหรือว่าอาจจะเป็น critical thinking แบบเปลี่ยนข้างนะคะก็อย่างเช่นทำดีเบตเนาะตอนแรกดีเบตอยู่ฝั่งนึงแล้วก็สุดท้ายก็สลับข้างให้หาเหตุผลไปตอบอีกฝั่งนึงแทนนะคะหรือว่าอาจจะเป็น attention challenge นะก็คือลองเดินเงียบๆนะ 10-20 นาทีโดยไม่มีโทรศัพท์นะคะแบบไปดูในสวนหรืออะไรก็ตามแล้วก็ลองกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังว่าเอ๊ะเราเห็นอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างจับรายละเอียดอะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็นการเดินป่าแล้วกลับมาเขียน reflection นะคะหรือก็อาจจะเป็นการเล่น strategy game นะก็คือลองเล่นเกมพวกหมากรุกหมากล้อมนะคะหรืออาจจะเป็นบอร์ดเกมหรือว่า escape room หรืออะไรก็ได้นะหรือกระดานปริศนานะคะหรือว่าเกมที่ใช้ strategy ต่างๆนะคะแล้วก็ลองเล่นเนอะโดยที่ไม่มี tool digital electronic อะไรช่วยนะคะก็ลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดูนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าได้ detox เนอะ AI ออกไปจากชีวิตนั้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หัดใช้สมองอย่างเต็มที่นะคะซึ่งจริงๆก็แนะนำนะคะเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราใช้ AI กันจนเป็นออโต้ไพลอตไปแล้วนะแล้วก็สมองเราก็ไม่ได้หัดคิดนะคะอีกคอนเซปต์นึงที่อยากจะมาชวนคุยเนอะจริงๆพอพูดถึงการคิดนะคะโดยใช้ AI แล้วก็ไม่ใช้ AI อ่ะอาจารย์ก็นึกกลับไปถึงหนังสือเล่มนึงนะคะที่เขียนโดย Daniel Kahneman นะซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะในปี2002นะซึ่งเขาเขียนหนังสือไว้ชื่อว่า Thinking Fast and Slow นะซึ่งเขาก็ได้อธิบายว่าจริงๆกระบวนการคิดของมนุษย์เนี่ยแบ่งออกได้เป็นระบบที่1หรือ system 1นะกับระบบที่2หรือ system 2นะคะซึ่งเขาบอกว่า system 1เนี่ยเรียกว่าคิดเร็วนะก็คือสมองทำงานแบบอัตโนมัติรวดเร็วตลอดเวลาโดยไม่ต้องพยายามนะคะแล้วก็ใช้สัญชาตญาณใช้อารมณ์แล้วก็ใช้ประสบการณ์เก่าในการตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นการคล้ายๆกับควบคุมการมองการเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือตอบคำถามง่ายๆแบบทันทีนะคะหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่เราคุ้นเคยอย่างสมมติปกติเราขับรถจากบ้านที่ทำงานอยู่แล้วทุกวันอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาเราขับอีกครั้งนึงมันก็จะใช้ system 1ก็คือแบบไม่ได้ต้องคิดอะไรมากก็ทำตามแบบออโต้ไพลอตที่เคยทำนะคะข้อเสียของ system 1มันก็คือหลงกลง่ายนะแล้วก็มองโลกตามที่เห็นตรงหน้าหรือว่าอาจจะเกิดอคติได้ง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆสมองเรามีอีก system นึงคือ system 2นะคะหรือระบบที่2หรือเรียกว่าคิดช้านะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่ช้าลงแล้วก็ต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ใช้พลังงานสมองสูงนะคะซึ่งอาจจะเป็นงานที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์คำนวณตัวเลขยากๆหรือหาเหตุผลนะคะหรือว่าแบบอาจจะเวลาที่เราไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนะแล้วก็ต้องหาทิศทางนะดูแผนที่หรือว่าหาทางออกนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมองเรามักจะขี้เกียจนะก็มักจะไปใช้ system 1ซะเยอะนะคะเพื่อประหยัดพลังงานเนาะซึ่งจริงๆในหนังสือเล่มนี้จะต้องบอกว่าก็ออกมาก่อนยุค AI นะแต่ว่าเขาก็แบ่งสมองเป็น system 1 system 2ที่คิดเร็วคิดช้านะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงก็คือว่าให้รับรู้ว่าสมองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้ระบบ system 1 อยู่นะก็คือตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความรีบร้อนหรือเรียกว่าออโต้ไพลอตเนอะแล้วก็เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักหยุดเนี่ยเราปิดแล้วก็หัดใช้ระบบที่สองเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นการเงินการลงทุนเรื่องงานหรือเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ตั้งคำถามหาข้อมูลเพิ่มเติมเสมอนะคะแทนที่จะเชื่อสิ่งที่เราแวบเราก็คิดขึ้นมาตามสัญชาตญาณนะคะซึ่งจริงอันนี้มันเป็นยุคก่อน AI เนอะแต่พอเรามันเป็นยุค AI เนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะชวนคิดว่าจริงๆเราอาจจะกำลังมี thinking fast and slow ในยุค AI เหมือนกันเนาะแล้วก็ลองคิดว่า system 1มันก็คือการคิดโดยใช้ AI คิดขึ้นมาก่อนแหละแล้วก็ทำตามที่ AI บอกแต่ว่า thinking slow ในยุค AI ก็คือว่าเฮ้ยเราควรจะหยุดคิดก่อนไหมคิดเองก่อนไหมนะคะแล้วค่อยให้ AI ช่วยเนาะแล้วแบบเราจะทำยังไงเราถึงจะแบบthinking slow with AI แล้วก็คิดก่อนถามได้นะแทนจะเป็น thinking fast with AI automatic นะถามแล้วก็ทำตามไปเลยหรือว่าเป็น system 1ในยุคนี้นะคะก็แน่นอนว่าเราจะต้องบังคับสมองเราให้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็จริงๆคล้ายๆกับใน system 1 and 2ตอนก่อนยุค AI เลยว่าปกติเนี่ยมนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะใช้สมองน้อยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะแน่นอนว่าไปทำ system 1ก็คือไปใช้ AI ก่อนแน่นอนคือถ้าเราไม่หัดไม่ฝึกเนี่ยออโตเมติกเลยเวลามีงานปั๊บเราจับ AI เลยแล้วก็ให้ AI ตอบเลยนะแล้วเราก็ใช้ตรงนั้นมาแล้วก็อาจจะต่อยอดนิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะบังคับให้สมองเรารู้จักคิดเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดเนี่ยแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะพอมีโจทย์มา
มีงานมานะนอกจากที่เราดีท็อกซ์ไปแล้วนะเพื่อบริหารสมองเราแล้วนะเราต้องรู้จักมีสติด้วยนะว่าโอเคถ้า

ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้รีบทำเรื่องนี้มีเวลาคิดนะคะอยากจะหัดใช้สมองเราอาจจะโอเคงั้นเรื่องนี้ขอเป็นซิสเต็ม2แล้วกันนะเราขอหยุดเนอะแล้วก็ thinking slow with AI ก็คือว่าหาคำตอบเองก่อนนะคะแล้วก็ลองมองวิเคราะห์ดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าเผื่ออันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะแล้วเราไม่มี AI tool เลยเนี่ยเราจะร่างคำตอบอย่างไรนะหรือเราจะเริ่มวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะแล้วก็พอลอง exercise สมองดูแล้วก็ลองเทียบกับโอเคเราไปถาม AI ดูนะว่า AI ว่ายังไงแล้วสิ่งที่ AI บอกเนี่ยเหมือนหรือต่างกับสิ่งที่เราคิดแล้วอย่างไรเนี่ยแน่นอนว่าอันนี้พูดง่ายแต่ทำยากนะเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตประจำวันเราอะคือถ้าเราไม่ได้รู้จักฝึกเจริญสติไว้บ่อยๆเนอะเวลามีอะไรมากระทบนะเราก็ปึ๊บออโต้ไพลอตตอบกลับไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้จักหยุดได้เนี่ยต้องเหมือนมีสติเนอะพอมีอะไรปั๊บเราต้องหยุดแล้วก็คิดนะคะหยุดแล้วก็โอเคเราทำเองก่อนนะเราคิดเองก่อนนะนะคะนี่อาจจะเป็นสกิลนึงที่เราต้องมีเนอะคือหยุดแล้วมีสติแล้วก็คิดก่อนถามนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะคะหรือการทำงานทั่วไปอะเราก็ค่อนข้างโปร AI นะเพราะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นว่าเราต้องใช้ AI ในการทำงานใช้ AI ในการหาคำตอบเพราะว่าจริงอยู่นะคะทุกคนต้องมีทักษะ AI เพราะว่าเราแข่งขันกันหนักมากทุกคนทำงานเร็วขึ้นทุกคนทำงานมากขึ้นทุกคนทำงานให้ productivity เพิ่มขึ้นนะถ้าไม่มี AI เนี่ยก็อยู่ไม่ได้แข่งขันไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังก็คือว่าลองจินตนาการไปนะว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคนยุคนี้เนี่ยหรือเรียกที่ว่า AI native นะเด็กๆที่โตมากับการมี AI ใช้งานเลยเนี่ยเพราะนั้นเขาถ้าเผื่อเขาไม่รู้จักการคิดเองโดยไม่มี AI เนี่ยถ้าเผื่อวันนึงเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นหมอเป็นผู้พิพากษาเป็นพ่อแม่คนเนี่ยโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรนะลองคิดเนอะจริงๆน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าคือถ้าเผื่อเป็นคนยุคผู้ใหญ่นิดนึงนะถ้าเป็นพวก Gen X หรือว่า Gen Y ตอนต้นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าอาจจะเติบโตมาในยุคที่มันไม่ได้มีทูช่วยมากนะมันก็เลยบังคับให้เราเนี่ยต้องขนขวายหาความรู้เองหรือมีคำตอบเองหรือมีความคิดด้วยตัวเองในระดับนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยมาหัดใช้ AI เมื่อตอนที่มันมี AI แต่ลองภาพหรือภาพเด็ก Gen Z ที่โตขึ้นมาเนาะหรือ Gen Alpha เนี่ยที่โตขึ้นมาแล้วมี AI เลยเนาะเราถ้าเผื่อสมมติว่าเราไม่ระวังเราปล่อยให้เขาใช้ทูไปเลยโดยไม่หัดคิดเองเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนคิดก็คือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งระบบ HR ในที่ทำงานนะอาจจะว่างๆอาจจะมาชวนให้ทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่า thinking slow with AI นะคะแล้วก็หมั่นทำ AI detox กันบ้างเป็นครั้งคราวนะอาจจะแบบทุกควอเตอร์หรือทุกครึ่งปีนะอาจจะมีกิจกรรมนี้นะคะจริงๆส่วนตัวเนี่ยก็กำลังจะวางแผนลองทำ AI detox นะคะให้กับนิสิตที่เรียนกับดิฉันอยู่นะใน3คลาสนี้นะก็หวังว่าจะได้ลองแล้วก็จะได้ดูว่ากิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ส่งเสริมความคิดนะคะแล้วจริงๆก็อยากให้นิสิตในบางทางก็หยุดนะแล้วก็คิดเองแต่จริงๆจะบอกว่าเราซัพพอร์ตการใช้ AI ไหมก็ต้องบอกว่าใช้นะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ให้นิสิตแบบใช้ AI ได้เลยนะในการช่วยในการเรียนนะคะหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้หัดใช้นะแต่ว่าก็เบรกไว้ตรงที่ว่าแต่ว่าเวลาสอบเนี่ยก็ยังเป็น paper and pen อยู่นะเพราะว่าเขาจะได้มี awareness ว่าเวลาเขาใช้ AI เนี่ยโอเคใช้ทำกันบ้านได้ใช้ทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าเวลามาสอบเนี่ยไม่มีนะ AI เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทุกคนโอเคถึงแม้ว่าจะใช้ก็ยังมี awareness อยู่นิดนึงว่าเราต้องรู้สิ่งนี้เราต้องเข้าใจสิ่งนี้ไม่งั้นเราก็มาสอบไม่ได้นะคะหรือว่ากิจกรรม AI Detox นะก็แพลนเอาไว้ว่าก็จะทำคล้ายๆกับที่ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะเช่นอาจจะมี Memory Challenge นะคะหรือว่าโจทย์การคิดวิเคราะห์แบบไม่มีเครื่องมือช่วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็น Spatial Thinking นะลองต่อ Lego หรือว่าลองเอาอุปกรณ์ต่างๆนะคะมาทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเนาะซึ่งอาจจะเป็นจริงๆทูนะที่ไปลองหาดูนะก็จะไปดูบน Shopee หรือบน Lazada อะไรที่เป็นอุปกรณ์เกมของเด็กอ่ะจริงๆก็คือเป็นอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เขามีขายอยู่แล้วนะที่เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็กแต่ว่าเอามาใช้กับโจทย์ของผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นในห้องเรียนเนาะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นผู้บริหารนะคะหรือเป็นที่ทำงานเนี่ยอาจจะเอาโจทย์ธุรกิจนะมาคิดประกอบนะคะหรืออาจจะเอาปัญหาเชิงธุรกิจนะซึ่งต้องพบเจออยู่หรืออาจจะปัญหาเชิงบริหารเชิงผู้คนนะคะที่อาจจะต้องพบเจออยู่นะแล้วก็มาทำให้เขาทำกิจกรรม brainstormingนะคะเพื่อจะคิดหาคำตอบหรือคิดหาทางออกนะคะซึ่งถ้าเผื่อสมมติว่าบริษัทปกติมีทีมบิลดิ้งมีอะไรอยู่แล้วนะคะก็อาจจะแบ่งช่วงครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายหรืออาจจะเป็นทั้งวันนึงเนี่ยเป็นกิจกรรม AI Detox นะคะบังคับให้ทุกคนใช้สมองออกกำลังกายบ้างนะคะก็อย่างที่พูดไปตอนต้นแล้วเนอะว่าถ้าเผื่อเราอยากจะทำอะไรเก่งเนี่ยเราต้องหมั่นฝึกฝนนะคะการใช้สมองก็เช่นกันนะการใช้ความคิดก็

0: กันนะคะถ้าเบื่ออยากสมองดีนะคะอยากคิดเก่งนะคิดวิเคราะห์ได้ดีแตกฉานมีความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องหมั่นหัดคิดบ่อยๆนะคะเพราะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาใช้เวลาทำ AI Detox ด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ช้างนอกจากจะมีความสำคัญกับการสงครามในฐานะพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์มาแต่สมัยโบราณแล้วช้างยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันช้างได้ถูกจัดเป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์และยังพบการใช้แรงงานช้างอย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่กับพบช้างเร่ร่อนเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยวิถีช้างที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นเหตุให้ช้างต้องสูญพันธุ์จึงทรงช่วยเหลือช้างด้วยโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติเมื่อพุทธศักราช2540ต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและดูแลโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติต่อไปในระยะยาวและได้พระราชทานชื่อว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติความสำคัญของช้างต่อระบบนิเวศคือช้างเป็นสัตว์กินพืชและช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชที่กินเข้าไปผ่านการขับถ่ายเป็นผู้สร้างและผู้ดูแลแหล่งน้ำด้วยการใช้งวงขุดแหล่งดินโป่งเพื่อเป็นทานน้ำไหลตลอดจนเป็นผู้สร้างพื้นที่ว่างให้แสงส่องลงมาด้วยขนาดร่างกายที่ใหญ่โตแสดงให้เห็นว่าป่านั้นอุดมสมบูรณ์เพียงใดที่จะรองรับสัตว์ใหญ่ได้ด้วยทรงเห็นความสำคัญของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและจะต้องไม่เบียดเบียนกันด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงทำให้บางชีวิตที่ถูกทรมานได้หลุดพ้นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อเกื้อกูลมนุษย์และธรรมชาติและช้างก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ได้รับการปลดปล่อยด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนไทยทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลช้างให้ลูกหลานได้เห็นช้างในอนาคตและเพื่อป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำหยาดฝนและแหล่งอาหารให้กับอนาคตของทุกชีวิตสืบไป
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกระบุกลุ่มทุนใหญ่ของออสเตรเลียต่างมุ่งหน้าตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของออสเตรเลียต่างมุ่งหน้าเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองและความพร้อมด้านระบบโลจิสติกของประเทศปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติให้การตอบรับอย่างล้นหลามคือนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยแก้ไขปัญหาและจุดติดขัดให้นักลง

0: ุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้กระบวนการต่างๆมีความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นและปัจจุบันออสเตรเลียมีความต้องการน้ำมันอากาศยานเป็นจำนวนมากในขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันอากาศยานสำรองส่วนเกินซึ่งเป็นผลพวงมาจากการผลิตน้ำมันดีเซลในปริมาณมากดังนั้นหากรัฐบาลออสเตรเลียแสดงเจตจำนงรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบเพื่อส่งออกน้ำมันอากาศยานไปช่วยเหลือพรรคประชาชนลงพื้นที่ติดตามปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ปราจีนบุรีและฟังเสียงประชาชนถึงการพัฒนาพื้นที่เข้าสู่เขต EEC วันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.พรรคประชาชนร่วมติดตามปัญหาการประกอบกิจการโรงงานการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมรับฟังข้อกังวลของภาคประชาชนต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งนายสุนทรคมคายผู้ประสานงานกลุ่มปราจีนเข้มแข็งให้ข้อมูลว่าปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีโดยตั้งข้อสังเกตว่าหลายคดีดำเนินไปอย่างล่าช้าทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายและส่งผลให้การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและยังมีข้อกังวลต่อโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม3แห่งในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีนายณัฐพงษ์ระบุว่าในฐานะผู้นำฝ่ายค้านหวังว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้นำข้อมูลมาพูดคุยกันโดยในส่วนของฝ่ายค้านหากพบว่ามีกระบวนการสีเทาไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและหากสามารถชี้ให้เห็นว่ามีกฎหมายใดที่จำเป็นต้องแก้ไขในสภาหรือมีกฎระเบียบใดที่ต้องผลักดันให้กระทรวงปรับปรุงฝ่ายค้านก็พร้อมนำไปขับเคลื่อนต่อผ่านกลไกของสภาและคณะกรรมการและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอินโดนีเซียเผชิญปัญหาขาดแคลนความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่เกาะฟอเรสต์ของอินโดนีเซียเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีอย่างน้อย68รายบาดเจ็บกว่า200คนและต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครต้องเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกดินถล่มและหินขนาดใหญ่ขวางทางส่วนระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหลายแห่งพังทลายจนไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรักษาผู้ป่วยสำหรับประชาชนในบางพื้นที่ได้สะท้อนความกังวลว่าการตอบสนองและมอบความช่วยเหลือจากภาครัฐยังเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการพื้นฐานของผู้ประสบภัยที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักในขณะนี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการ Innovative Wisdom ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ทุกท่านค่ะรายการ Innovative Wisdom รายการที่นำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับโลกธุรกิจมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:05 ถึง 9:30 ค่ะวันนี้ท่านอยู่กับดิฉันวิลาสินีวงแก้วอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีนะคะปกติเวลาดิฉันมาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยดิฉันก็มักจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคนิคทางการบัญชีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบของเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าเป็น

ื่องของการบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะค่อนข้างเป็นเรื่องเทคนิคกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ค่ะดิฉันอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันเรื่องนึงที่อาจจะไม่ได้บัญชีจ๋าขนาดนั้นแล้วนักบัญชีหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยคิดว่ามันสำคัญขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับนักบัญชีทุกคนมากๆเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องของ personal branding และ networking สำหรับคนทำงานสายบัญชีนั่นเองค่ะนักบัญชีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าอาชีพบัญชีมันเป็นอาชีพที่เน้นตัวเลขเน้นความแม่นยำเน้นการทำงานเบื้องหลังเราไม่จำเป็นต้องมีภาพลักษณ์หรือว่ามีแบรนด์อะไรมากมายแค่เราทำงานเก่งทำงานถูกต้องก็เพียงพอแล้วแต่ต้องเรียนท่านผู้ฟังค่ะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยความเก่งอย่างเดียวมันไม่พอค่ะเพราะในองค์กรก็มีนักบัญชีเก่งๆเต็มไปหมดนะคะทุกๆคนก็มีความสามารถที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยค่ะคำถามคือว่าแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เราแตกต่างอะไรล่ะที่จะทำให้คนจดจำเราได้และอะไรล่ะที่จะทำให้โอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาเราและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวที่ดิฉันจะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยก็อ้างอิงมาจากบทความจาก Journal of Accountancy ค่ะซึ่งบทความนี้เขียนโดยคุณนิโคลโดโรซาซึ่งเขาก็เป็นนักบัญชีเป็น CPA นะคะที่ได้พูดเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณนิโคล่าเขาบอกว่าประเด็นแรกที่เราต้องแยกให้ชัดเจนก่อนเลยก็คือคำว่าชื่อเสียงหรือว่า reputation กับคำว่า personal brand หรือว่าแบรนด์ส่วนตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะคำว่าชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามองมาที่เรามันเป็นความคิดเห็นของคนรอบข้างที่มีต่อเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะสามารถส่งผลต่อชื่อเสียงของเราผ่านการกระทำของเราได้ก็ตามแต่เราไม่สามารถควบคุมชื่อเสียงของเราได้โดยตรงค่ะแต่ตรงกันข้ามคำว่า personal brand หรือว่าแบรนด์ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เองเราเป็นคนกำหนดเองเราออกแบบมันเองได้ค่ะในบทความนี้ค่ะคุณนิโคลเขาก็ได้พูดถึงองค์ประกอบของคำว่าชื่อเสียงกับคำว่า personal brand ไว้เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสองคำนี้นะคะสำหรับคำว่าชื่อเสียงค่ะเขาบอกว่าองค์ประกอบของคำว่าชื่อเสียงเนี่ยมีที่สำคัญ4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือความประทับใจแรกพบซึ่งมันก็เกิดจากลักษณะที่ผู้คนสังเกตเห็นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของเราท่าทางของเรารอยยิ้มของเรามันก็จะทำให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแล้วก็น่าไว้วางใจถ้าเรามีรอยยิ้มที่จริงใจอันนี้คือองค์ประกอบแรกของคำว่าชื่อเสียงคือเรื่องของความประทับใจแรกพบค่ะองค์ประกอบที่2คือความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการมีประสบการณ์ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเช่นของดิสนีย์เนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกพนักงานในสวนสนุกของตัวเองว่าเป็นแคสเมมเบอร์หรือว่าเป็นนักแสดงเพื่อสร้างความรู้สึกความมีส่วนร่วมแล้วก็ความเป็นเจ้าของร่วมกันตรงนี้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างพนักงานกับลูกค้าที่เข้ามาในสวนค่ะซึ่งเป็นส่วนที่สร้างชื่อเสียงให้กับดิสนีย์นะคะองค์ประกอบที่3ของชื่อเสียงก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งวุฒิการศึกษาใบรับรองวิชาชีพความรู้ความสามารถรวมไปถึงผลงานที่ลูกค้าเห็นแล้วก็พึงพอใจจริงๆและองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่4ของคำว่าชื่อเสียงหรือว่า reputation ก็คือความน่าไว้วางใจหรือว่า reliability ค่ะซึ่งความน่าไว้วางใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นจากการทำตามสัญญาอย่างสม่ำเสมอซึ่งในบทความนี้คุณนิโคลเขาก็ยกตัวอย่างของ Toyota นะคะที่ก็สามารถสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานแล้วก็ความน่าเชื่อถือของรถยนต์ของเขามาอย่างยาวนานอันนี้ก็คือองค์ประกอบของคำว่าชื่อเสียงซึ่งชื่อเสียงจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับที่คนข้างนอกเขามองเราค่ะแต่ในส่วนของ personal brand นะคะคุณนิโคลเขามองว่า personal brand เนี่ยมีองค์ประกอบหลักอยู่6อย่างค่ะอันแรกคือ voice and value หรือว่าก็คือค่านิยมแล้วก็หลักการที่เรานำมาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็นำมาใช้ในการกระทำของเราค่ะองค์ประกอบที่2คือ content ค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของเราองค์ประกอบที่

3เป็นเรื่องของ creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ค่ะอันนี้เขาก็หมายถึงความสามารถเฉพาะตัวที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นส่วนองค์ประกอบที่4ก็คือบุคลิกภาพค่ะเป็นชุดลักษณะเฉพาะตัวของเราที่หล่อหลอมการรับรู้ของสาธารณะต่อแบรนด์ของเราเององค์ประกอบที่5คือความจริงใจซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและองค์ประกอบที่6ของ Personal Brand ก็คือความเข้าถึงง่ายและการแสดงความเป็นมนุษย์ของเราเองค่ะท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของ Personal Brand หรือว่าแบรนด์ส่วนตัวของเราเนี่ยเราสามารถเป็นผู้กำหนดเป็นผู้ออกแบบได้เองไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสินการทำความเข้าใจตรงนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆของการสร้าง Personal Brand ค่ะคราวนี้ค่ะมาถึงคำถามสำคัญว่าแล้วเราจะสร้าง Personal Brand ของเราได้ยังไงในบทความนี้นะคะคุณนิโคลเขาก็ได้เสนอกรอบแนวคิดที่ใช้คำถาม6ข้อ 5W1H ที่เราคุ้นเคยกันค่ะคำถามแรกนะคะ first W ก็คือคำถาม why หรือว่าทำไมในคำถามนี้ค่ะเขาแนะนำให้เรา reflect ตัวเองค่ะว่าเราเป็นใครเรามีจุดแข็งคืออะไรทักษะที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยอันไหนที่สะท้อนจุดแข็งของเราสะท้อนความชอบสะท้อนถึง passion ของเราได้ชัดเจนที่สุดซึ่งสิ่งที่สะท้อนจุดแข็งหรือว่า passion ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกมีความสุขที่เราได้สอนความรู้ทางเทคนิคให้เพื่อนร่วมวิชาชีพอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ได้ค่ะที่มันเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นแพชชั่นของเราจุดแข็งแรงจูงใจเบื้องหลัง Personal Brand ของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันจะมาเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำในสิ่งที่เราทำแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงมีความหมายกับเราค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วในคำถามของคำว่า why เราต้องมาถามต่อด้วยคำถาม what หรือว่าอะไรที่จะทำให้เราแตกต่างค่ะตรงจุดนี้คุณนิโคลเขาก็แนะนำค่ะว่าเราอาจจะลองมองหาตัวอย่างของคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของเขาว่าเขามีวิธีการยังไงในการนำพฤติกรรมในการนำจุดแข็งแล้วก็นำแพชชั่นของเขามาประยุกต์แล้วก็ลองนำวิธีของคนเหล่านี้มาปรับใช้ดูค่ะคุณนิโคลเขาแนะนำนะคะว่าบางทีแล้วเนี่ยความแตกต่างความโดดเด่นของเรามันอาจจะมาจากเรื่องของความสนใจของเราโดยส่วนตัวก็ได้นะคะเช่นบางคนอาจจะชอบเต้นซุมบ้าชอบสอนเต้นบางคนอาจจะชอบวิ่งไปวิ่งมาราธอนวิ่งเทรลเป็นประจำหรือบางคนอาจจะชอบเล่นกับสัตว์มีความรักสัตว์แล้วก็อาจจะมีจิตสาธารณะที่ไปดูแลสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามองว่ามันเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างความสุขแล้วก็นำมาผสมผสานให้เข้ากับงานในทุกๆวันของเราอย่างสร้างสรรค์ได้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราทำสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรอะไรคือแพชชั่นอะไรคือจุดแข็งของเราอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นคำถามถัดมาที่เราต้องถามก็คือว่าแล้วใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะสร้างแบรนด์ของเราให้เขารับรู้นั่นก็คือการถามคำถาม who นั่นเองค่ะเพราะแบรนด์เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเป็นที่รู้จักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคนที่เราอยากให้รู้จัก Personal Brand ของเราเนี่ยเขาเป็นใครมันไม่ใช่ว่าเราจะหวานไปให้ทุกคนเขาสนใจเรานะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็ควรจะมีความเฉพาะเจาะจงเช่นคนที่เราอยากจะให้รู้จักแบรนด์ของเราก็อาจจะเป็นกลุ่มนักบัญชีที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือบางทีอาจจะเป็นนักบัญชีที่สนใจงานการกุศลหรืออาจจะเป็นนักบัญชีที่สนใจด้านการศึกษาหรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันสอดคล้องกับแพชชั่นวัตถุประสงค์แล้วก็ตอบคำถาม why ของเราค่ะอันนี้ก็คือคำถามในส่วนของ who ซึ่งเป็นคำถามที่3นะคะมาถึง W ตัวที่4ของเราค่ะ where

เราจะดำเนินการสร้างแบรนด์ของเราที่ไหนดีจริงๆอันเนี้ยมันต้องเชื่อมโยงมาจากการตอบคำถาม Who ก่อนหน้านี้นะคะเพราะคำถาม Who เนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมาย

ทำงานหรือบางทีกลุ่มเป้าหมายของเราอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสักอันนึงนะคะหรืออาจจะอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นหรือในองค์กรการกุศลสักที่หนึ่งอันนี้ถ้าเรารู้กลุ่มเป้าหมายรู้ who ที่ชัดเจนเราก็จะหาwhereจุดที่เราต้องไปดำเนินการในการสร้าง personal brand ของเราได้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณนิโคเนี่ยเขาก็ได้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าสนใจอันนึงนะคะว่าตอนที่เขาเริ่มอาชีพบัญชีใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเขาจะได้ทำอะไรพิเศษอย่างเช่นการไปสอนคลาสซุมบ้าในงานประชุมด้านบัญชีระดับประเทศเลยทีเดียวใครจะไปคิดว่าบัญชีกับซุมบ้าจะไปด้วยกันได้แต่เขาบอกว่าด้วยการที่เขาเนี่ยเปิดเผยและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าเขาอยากจะผสมผสานซุมบ้าเข้ากับวิชาชีพบัญชีเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาได้มีโอกาสค่ะได้มีโอกาสในการแบ่งปันความชอบในซุมบ้าของเขาเนี่ยได้ไปสอนซุมบ้าค่ะในงานประชุมของ AICPA และ CIMA ซึ่งเป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดงานนึงสำหรับวิชาชีพบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเขาได้โอกาสนี้มาถึง2ปีติดต่อกันเลยนะคะก็จะเห็นว่าการมีแพชชั่นและชัดเจนเอาแพชชั่นมาผสมผสานกับงานก็ทำให้เราเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะว่าคำว่า personal brand ไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานประจำของเราขณะนั้นแต่เป็นอะไรที่เราชอบเป็นงานอดิเรกของเราก็ได้หลังจากเป็น 4W ไปแล้วนะคะทั้ง Why, What, Who, Where มาถึง W ที่5ค่ะ When เราต้องถามตัวเองค่ะว่าแล้วที่เราคิดมาทั้งหมดเนี่ยเราควรจะเริ่มลงมือเมื่อไหร่เพราะจังหวะเวลาก็จะมีความสำคัญมากๆต่อการสร้างแบรนด์เราไม่จำเป็นต้องรีบเร่งหรือว่าทำอะไรที่มันหวือหวาในทันทีนะคะแต่คุณนิโคเขาก็จะแนะนำว่าเราควรจะมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจงหรือที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินวิธีการในการตั้งเป้าหมายที่เรียกว่า SMART นะคะ Specific, Measurable, Achievable, Relevant แล้วก็ Time Bound ค่ะก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเจาะจงวัดผลได้เป้าหมายของเราจะต้องมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคำว่า why ของเราและที่สำคัญจะต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้ภายในเมื่อไหร่ค่ะซึ่งตัวอย่างที่คุณนิโคเขาเล่าให้ฟังในสิ่งที่เขาทำนะคะเขาก็มีการตั้งเป้าหมายไว้ค่ะว่าเขาจะแบ่งปันแพชชั่นของเขาเรื่องของฟิตเนสเนี่ยค่ะแล้วก็อยากที่จะระดมทุนให้ได้$500ด้วยการสอนคลาสซุมบ้าตรงนี้เขาตั้งเป้าหมายไว้ด้วยค่ะว่าเขาจะทำคอร์สซุมบ้าอันนี้ค่ะโดยการสอน1ครั้งในงานการกุศลที่บริษัทของเขาจัดขึ้นในปี2026ท่านผู้ฟังจะเห็นนะคะว่ามันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับแพชชั่นของเขาแล้วเป็นเป้าหมายที่ทำได้ค่ะรวมถึงมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนเลยด้วยว่าจะต้องทำให้ได้เมื่อไหร่ถึงแม้ว่ามันอาจจะฟังเป็นเป้าหมายแค่เพียงเล็กๆแต่มันก็มีความสำคัญเพราะมันช่วยในการสร้างเรื่องของการรับรู้แบรนด์ของเราได้ทีละนิดค่ะหลักการง่ายๆก็คือเราต้องเริ่มเล็กๆแล้วก็ค่อยๆต่อยอดขึ้นไปค่ะหลังจากตอบคำถาม 5W แล้วมาถึง 1H ของเราค่ะ How เราจะลงมือทำมันยังไงสำหรับข้อนี้นะคะมันก็คือการนำทุกอย่างที่เราวางแผนไว้เนี่ยมารวมกันโดยมีเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องไปให้ถึงค่ะประเด็นสำคัญที่คุณนิโคเขาย้ำมากๆเลยในบทความนี้ก็คือ personal brand ของเรามันไม่จำเป็นต้องผูกติดกับงานประจำนะคะถ้าเราอยากโดดเด่นวิธีที่ง่ายที่สุดคือการผสมผสานแพชชั่นของเราเข้าไปกับงานค่ะอย่างของเขาเองก็เป็นเรื่องซุมบ้ากับบัญชีฟังดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่เขาสามารถหาวิธีผสานสองเรื่องนี้ให้มันเข้ากันได้ค่ะ

คุณนิโคเขาบอกว่าการสร้าง personal brand เนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าทำแบบนี้แหละ1 2 3 4แล้วจะประสบความสำเร็จทุกคนเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันเป็นสิ่งเฉพาะตัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการของเราเองโดยการเรียนรู้จากทั้งคนอื่นและเรียนรู้ตัวเองค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง personal brand กันไปแล้วแล้วเราจะเอา personal brand ตรงนี้มาใช้ในการสร้างเครือข่ายในการ networking ยังไงต่อไปตรงนี้ค่ะคุณนิโคลเขาเน้นย้ำว่าการที่เราจะสร้างเน็ตเวิร์กได้นั้นเราต้องเป็นมากกว่าแค่คนที่พูดเก่งค่ะเราจะต้องมีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารฝึกฝนทักษะการสร้างเน็ตเวิร์กให้ชำนาญโดยเราอาจจะฝึกซ้อมกับเพื่อนๆที่ทำงานก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารของเราทั้งคำพูดทั้งภาษากายเนี่ยมันสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันแล้วถ้าเราจะไปงานอีเวนต์อะไรค่ะเราควรจะต้องทำกันบ้านไปก่อนเราควรจะต้องรู้ว่ากลุ่มคนที่จะไปงานนี้เขาคือใครเวลาที่เราจะต้องไปคือเวลาไหนสถานที่ที่ไหนแล้วถ้าเขามีรายชื่อผู้เข้าร่วมงานมาให้เราดูก่อนเราก็ควรจะศึกษาแล้วก็วางแผนว่าเราควรจะคุยกับใครเรื่องอะไรและที่สำคัญอย่าลืมเช็คในส่วนของการแต่งกายหรือว่า dress code ของงานด้วยนะคะแล้วคุณนักโคเขาก็แนะนำด้วยค่ะว่าเราควรจะไปถึงงานแต่เนิ่นๆเพราะว่าเราก็จะได้มีโอกาสในการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงานที่มาถึงแรกๆแค่ 2-3 คนเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนที่คนกลุ่มใหญ่จะเริ่มทยอยกันเข้ามาในงานค่ะทั้งนี้นะคะเรื่องของ first impression หรือว่าความประทับใจแรกเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะเราต้องสามารถดึงความสนใจของคนอื่นให้ได้ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีแรกของการพบกันในบริบทที่เป็นทางการค่ะคุณนิโคเขาก็แนะนำว่ามี3ประเด็นหลักที่เราควรจะพูดถึงในบทสนทนาคือแนะนำว่าเราคือใครบอกว่าเราทำอะไรให้กับคนที่เรากำลังคุยด้วยได้บ้างแล้วก็บอกให้ชัดเจนนะคะว่าเรากำลังมองหาอะไรในการสื่อสารในบทสนทนาต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่อง human touch ให้เยอะค่ะเราควรจะโฟกัสไปที่หลายๆเรื่องนอกจากเรื่องงานเช่นเราก็ควรจะพูดถึงเรื่องของ passion ความสนใจต่างๆด้วยเพราะเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้คนเขาจำเราได้แล้วก็จะทำให้แบรนด์ของเราโดดเด่นขึ้นมาได้ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่อง human touch แล้วก็ความสนใจที่เป็น passion ของเราคุณนิโคเขายังแนะนำอีกค่ะว่าเราควรจะมีนามบัตรติดตัวเผื่อไว้ตลอดเวลานะคะแล้วเวลาเราได้นามบัตรมาจากใครเราอาจจะลองจดคีย์เวิร์ดบางอย่างหรือคำที่จะช่วยให้เราจำคนนั้นๆได้ลงไปบนนามบัตรนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการจดต่อหน้าคนอื่นมันอาจจะแปลกๆนิดนึงเราก็อาจจะใช้การจดในโทรศัพท์มือถือไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจดจำคนเหล่านี้แล้วก็ใช้ในการพูดคุยกับเขาต่อไปค่ะและที่สำคัญนอกจากนามบัตรนะคะก็อย่าลืมอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราใน LinkedIn อย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ย LinkedIn ก็นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับการสร้างเน็ตเวิร์กในแวดวงวิชาชีพค่ะต้องเรียนท่านผู้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วในการสร้างเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสร้างได้ในอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมทางธุรกิจขนาดนั้นแต่บางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการเปิดใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอค่ะเพราะว่าความจริงใจนี่แหละค่ะที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเราโดยธรรมชาติค่ะและสุดท้ายเมื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็อย่าลืมติดตามผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางแชทใน LinkedIn หรือว่าทางช่องทางอื่นๆเวลาเราสื่อสารกับคนที่เราพบเจอเนี่ยเราก็ต้องมีการ personalize ข้อมูลที่เราใช้ในการพูดกับเขาด้วยนะคะเราอาจจะกลับไปดูคำคีย์เวิร์ดที่เราจดไว้ว่าคนนี้เราเจอที่ไหนยังไงเขามีลักษณะแบบไหนการที่เรา personalize ข้อความของเราเนี่ยมันก็จะสร้างความสัมพันธ์ได้แนบแน่นมากขึ้นค่ะเพราะว่าการสร้างเน็ตเวิร์กไม่ใช่แค่การสะสมคนที่เรารู้จัก

0: แต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและมีความหมายค่ะท่านผู้ฟังคะจนมาถึงตอนนี้ดิฉันก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังย้อนกลับไปตอบคำถามที่สำคัญข้อหนึ่งว่าทำไม personal branding แล้วก็ networking ถึงสำคัญมากๆสำหรับนักบัญชีอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปในตอนต้นค่ะว่าวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐานสูงมีคนเก่งเยอะเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้อีกต่อไปสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าหัวหน้างานหรือว่าคนในวงการจดจำเราได้มันคือตัวตนของเราค่ะงานบัญชีเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นงานเบื้องหลังเน้นตัวเลขเน้นความเป๊ะจนหลายๆครั้งภาพลักษณ์ของวิชาชีพบัญชีในสายตาคนทั่วไปก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อจืดชืดเข้มงวดหรือว่าเข้าถึงยากการมี personal brand ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะช่วยเติมเต็มมิติความเป็นมนุษย์ให้กับวิชาชีพบัญชีของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะมันจะช่วยทำให้ลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเราเป็นคนที่ไว้ใจได้เราไม่ได้เป็นแค่คนที่นั่งอยู่แค่ข้างหลังตัวเลขเท่านั้นและในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีรวมถึง AI เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยในงานคำนวณในงานประมวลผลข้อมูลแทนคนได้มากขึ้นเรื่อยๆคุณค่าของนักบัญชีเราเองเนี่ยมันจะถูกย้ายจากความแม่นยำในการคำนวณไปสู่ความสัมพันธ์และการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์มากขึ้นค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่านักบัญชีที่มี personal brand ที่แข็งแรงมีเครือข่ายที่กว้างขวางและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นคนที่ถูกนึกถึงก่อนเสมอเมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะและสุดท้ายนะคะ personal brand เนี้ยมันก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเองด้วยเพราะว่าเมื่อเราสร้าง personal brand จากความชอบจาก passion ที่แท้จริงของเรามันจะทำให้เรารู้สึกว่างานของเรามันมีความหมายมากขึ้นตัวตนของเรามันมีความหมายมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความสุขกับงานที่ทำมากขึ้นงานของเรามันจะไม่ใช่แค่การทำบัญชีไปวันๆแต่มันจะเป็นการทำงานที่สะท้อนตัวตนของเราอย่างแท้จริงค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้เวลาของรายการ Innovative Wisdom ก็ได้หมดลงแล้วดิฉันหวังว่าสิ่งที่ดิฉันได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ลองกลับไปคิดทบทวนว่า Personal Brand ของเราคืออะไรแล้วเราจะลงมือสร้างมันได้อย่างไรแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำ

0: ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภัยพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ทางวิทยุจุฬากับรายการคลินิก 101.5 ได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะโดยก็จะมีท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้คุณผู้ฟังกันเป็นประจำด้วยแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจในช่วงนี้ด้วยเรียกได้ว่านะคะเรื่องของโควิด-19 ก็กลับมากันอีกหนึ่งรอบกับสุขภาพของเด็กๆนะคะโควิด-19 เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ปกครองควรจะรู้เอาไว้ด้วยแล้วก็จะได้ดูแลน้องๆได้อย่างถูกต้องค่ะในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรค่ะท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์สุจิตราอยู่ในสายกับรันแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาถามอาจารย์ก่อนว่าโควิด-19 ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าว่าอาการแบบไหนที่จะเป็นอาการที่บ่งบอกแล้วก็เป็นลักษณะของการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็หลายๆท่านหรือว่าผู้ปกครองอาจจะได้ยินข่าวว่ามีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะมีตั้งแต่ในเด็กเล็กๆเลยค่ะแล้วก็ไปจนถึงเด็กโตเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการระบาดของหลายเชื้อเลยค่ะก็จะมีตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเชื้อไวรัสนะคะตัว RSV นี่ก็เพิ่งเริ่มมาเหมือนกันนะคะก็มาใกล้ๆกันเลยก็คือแต่ว่าโควิด-19 เนี่ยก็มาส่วนใหญ่ก็คือช่วงนี้มักจะมีประวัติว่ามีผู้ปกครองมาก่อนแล้วก็พาบุตรหลานเนี่ยมาตรวจนะคะแล้วก็เจอว่าเป็นตัวโควิด-19 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วงนี้คือทั้ง3เชื้อเนี่ยแทบจะแบบว่ามาไล่ๆกันเลยอะค่ะ
0: ทีนี้อาจารย์ขาจริงๆสาเหตุหลักๆมันเกิดจากเชื้อชนิดหนึ่งแล้วก็มีการติดต่อกันได้ง่ายมากๆมาถามอาจารย์ก่อนว่าแล้วจริงๆเด็กๆ เป็นโควิด-19 แบบรุนแรงแค่ไหนเด็กติดเชื้อแล้วเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงคะมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อก็คือของโควิด-19 เนี่ยจริงๆในเด็กเนี่ยก็คือด้วยอายุที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อรุนแรงเนี่ยต่างกันนะคะแล้วก็โดยจริงๆแล้วเนี่ยอาการเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับทั้งตัวอายุของเด็กแล้วก็ตัวสายพันธุ์นะคะแต่ว่าในช่วงนี้นี่คือก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวสายพันธุ์ที่ผ่านมานะคะก็คือเพราะว่ามันก็ยังเป็นตัวเชื้อสายพันธุ์ลูกหลานของโอไมครอนนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอาการของเด็กกับผู้ใหญ่ก็คือของเด็กเนี่ยก็คือมักจะมีไข้สูงกว่าผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่าปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยเรื่องหลอดลมหรือเรื่องปอดของเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้มีโอกาสที่จะมีภาวะเหมือนกับเป็นหลอดลมบวมนะทําให้มีอาการหายใจเร็วนะคะนอกเหนือไปจากอาการที่เป็นแบบอาการน้ํามูกนะคะแล้วก็ในของเด็กเนี่ยในเด็กเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะบ่นไม่ได้นะคะว่าเจ็บคอแต่ว่าเราอาจจะมีอาการสังเกตได้ว่าเขาว่ามีเสียงแหบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนกับแบบมีนอนกรนหายใจเสียงดังเนี้ยได้ค่ะเพราะว่าตัวโควิด-19 เนี่ยทำให้เหมือนมีหลอดลมบวมคล้ายๆกับอาการที่เป็นเหมือนกับเชื้อไวรัสบางอันในก่อนหน้านี้ที่จะมาด้วยหายใจเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนกรนได้ค่ะแล้วก็ในของเด็กเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องถ่ายเหลวได้เหมือนกันนะคะมีอาการถ่ายเหลวมีท้องเสียถ่ายเหลวได้นอกเหนือจากอาการไข้อะค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนคล้ายๆท้องเสียถ่ายเหลวค่ะ
1: ใช่ค่ะคือนอกเหนือจากทางเดินอาการทางด้านติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็ทางเดินหายใจส่วนล่างแล้วก็ในเด็กเล็กบางทีเนี่ยอาจจะมาด้วยไข้สูงอย่างเดียวได้เหมือนกันเหมือนกับไข้ใหญ่ในช่วงแรกอะค่ะแล้วก็พอต่อมาก็จะเริ่มมีการเหมือนเป็นบอดปอดบวมได้หายใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อต้องสังเกตอาการของเด็กๆให้ดีด้วยทีนี้ค่ะอาจารย์พอเห็นอาการแล้วต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าเด็กวัยไหนที่จะมีกลุ่มเสี่ยงคือทารกน้อยไม่อาจจะไม่เสี่ยงหรือว่าเสี่ยงมากกว่าหรือว่าจะเป็นวัย1

0: ขวบ2 ขวบ3 ขวบหรือจะเป็นประถมมัธยมเพราะว่าเราสังเกตเห็นหลายครั้งเลยเวลาเด็กเล็กๆที่เป็นเด็กทารกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปิดแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุ้มน้องเนี่ยนะคะไปตามห้างสรรพสินค้าไปข้างนอกไปไหนเด็กก็คือจะปิดแมสไม่ได้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าก่อนว่าทำไมถึงไม่ได้ปิดแมสให้น้องหรือว่าน้องจะติดเชื้อได้ง่ายไหมแล้ววัยไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสำหรับเด็กค่ะ
1: อ๋อมันก็จะมีความเสี่ยงที่1คือเสี่ยงกับการติดเชื้อ2กับความเสี่ยงที่พอหลังติดเชื้อไปแล้วทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วมีความรุนแรงทีนี้คือเรื่องในตอนแรกเรื่องความเสี่ยงของการติดเชื้อเนี่ยจริงๆก็คือจริงๆขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็ตัวเชื้อซึ่งตัวสภาพแวดล้อมนี่คือถ้าเกิดว่าเด็กไปในที่ชุมชนไปในที่มีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในที่ดูแลเป็นเนอร์เซอรี่หรือเดย์แคร์ที่มีเด็กคนอื่นอยู่ร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ที่มีเชื้อที่มันอยู่ในบริเวณในห้องแออัดหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี่มากแล้วก็โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1 ปีหรือจริงน้อยกว่า3 ขวบเนี่ยก็คือการที่เราจะให้เขาใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยค่ะอาจจะเป็นการยากทำให้เขามีโอกาสที่จะได้รับเชื้อแต่ว่าจริงเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือที่เรายังไม่ให้เด็กน้อยกว่า3 ขวบได้ใส่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใส่แล้วเนี่ยอาจจะทำให้อึดอัดแล้วเขาดึงออกไม่ได้แต่ว่าจริงในช่วงบางเวลาเนี่ยก็คือก็อาจจะสามารถจะใส่ได้บ้างถ้าออกไปในช่วงแออัดนะคะแต่ว่าก็คือนี่ก็เป็นความเสี่ยงของการติดเชื้อส่วนของเด็กโตนี่คือจริงขึ้นอยู่กับครอบครัวด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเขาออกไปข้างนอกในเด็กโตที่เป็นวัยเรียนแล้วอะค่ะคือมากกว่า5 ขวบหรือช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะอย่างเช่นไปเข้าค่ายหรือไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่ไปสัมผัสเชื้อก็ทําให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้หรือว่าเด็กที่มีภาวะโรคประจําตัวอย่างเช่นเป็นภูมิแพ้หรืออย่างเงี้ยก็คือทําให้หรือเป็นหอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโอกาสที่ทําให้เขาว่าตรงจมูกเขาได้มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เกาะอยู่ตรงนั้นทําให้มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อเข้าไปแล้วทําให้เกิดการติดเชื้อในปอดหรือว่าการติดเชื้อเข้าไปได้มากขึ้นเพราะมีจํานวนเชื้อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงของการติดเชื้อส่วนในเรื่องความเสี่ยงของการที่พอได้รับเชื้อเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นจริงๆของตัวโควิด-19 เนี่ยมีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะมีเชื้อตรวจว่าเจอเชื้อไปจนกระทั่งถึงมีอาการที่เป็นเหมือนติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงอาการที่ติดเชื้อในปอดจนปอดอักเสบรุนแรงจนต้องการออกซิเจนเพื่อช่วยในการให้หายใจเนี่ยอยู่ในระดับปกติแล้วก็ดูไม่เหนื่อยมากไปถึงมีภาวะที่ความดันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นต้องหายใจเองไม่ไหวใส่ท่อช่วยหายใจแต่ว่าจริงๆในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอาการน้อยนะคะแล้วก็คือบางคนก็อาจจะไม่มีอาการแล้วก็ถึงเป็นปอดอักเสบก็ปอดอักเสบไม่รุนแรงมากค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยถ้าไม่นับเด็กอายุน้อยกว่า1 ปีเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่มีโรคประจําตัวยกเว้นกลุ่มที่เป็นโรคหอบหรือมีโรคหัวใจหรือว่ามีโรคความผิดปกติทางด้านปอดเรื้อรังอยู่เดิมอ่ะค่ะหรือหอบรุนแรงทีนี้คือในเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะโดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งแรกเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีในช่วงนี้ที่ผู้ปกครองหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีเชื้อที่ไม่มีอาการมากแต่ว่าพอตรวจในผู้ใหญ่เจอหรือว่าในมีพี่น้องอายุ4 ขวบได้ตรวจเจอแล้วก็
0: เจ
1: อตรวจในเด็กอายุ1 เดือนด้วยเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าถึงแม้เขาจะยังไม่มีอาการแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะพอได้เชื้อเข้าไปเนี่ยจะดําเนินโรคเร็วจากการที่ไม่มีอาการช่วงแรกไปจนกระทั่งมีอาการเป็นปอดอักเสบรุนแรงซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า1 เดือนเนี่ยค่ะถ้าตรวจเจอเรามักจะต้องให้นอนโรงพยาบาลและให้การรักษาแต่ว่าถ้าเด็กที่มีอาการที่ไม่เยอะมากแต่น้อยกว่า1 ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จำเป็นจะต้องมาประเมินและให้การรักษาค่ะแต่ว่าถ้ามากกว่า1 ขวบขึ้นไปเนี่ยเราคุยกับเขาแล้วก็ดูแลเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูได้ว่าเขามีอาการเหนื่อยมากน้อยขนาดไหนจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยสามารถที่จะประเมินเป็นรายๆไปได้อะค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ขาถามอาจารย์นิดนึงว่าอาการต้องแบบหนักหรือว่ารุนแรงแค่ไหนถึงควรพาเด็กๆไปพบแพทย์หรือพบคุณหมอถ้าเกิดว่าสงสัยว่าน้องติดเชื้อโควิด-19 แล้วเราจะประเมินอาการนะคะหรือว่าความเสี่ยงตรงนี้หรือจริงๆเราดูแลเองได้ที่บ้านเนี่ยต้องอาการประมาณไหนยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงอาการที่เป็นอาการหนักๆที่ต้องพาไปพบแพทย์ก่อนแล้วให้อาจารย์ เล่าถึงเทคนิควิธีในการดูแลสำหรับอาการที่ไม่หนักด้วยว่าถ้าอาการประมาณนี้ดูแลเองได้ทานยาที่บ้านได้แต่ถ้าอาการหนักประมาณนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยว

0: ของวิธีการดูแลปฐมพยาบาลหรือการดูแลเบื้องต้นด้วยแล้วก็สำหรับอาการหนักๆต้องประมาณไหนถึงไปพบแพทย์อย่างนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับอาการหนักนะคะก็คือจะแยกเป็นลักษณะที่เป็นผลจากการติดเชื้อค่ะก็คืออย่างเช่นมีอาการไข้สูงและไข้สูงลอยตลอดนะคะโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ยาลดไข้หรือให้การดูแลได้หรือว่าในเด็กที่มีความเสี่ยงที่พอไข้สูงแล้วมีประวัติเป็นโรคชักจากไข้หรือเป็นโรคลมชักอะไรพวกนี้นะคะเวลาที่มีไข้สูงนานๆเนี่ยอาจจะต้องรีบพามาประเมินในโรงพยาบาลนะคะอันที่สองก็คือเรื่องที่เขามีอาการระบบหายใจนะคะอย่างเช่นมีการหายใจหอบดูหายใจหอบลึกนะหายใจเร็วนะคะหรือหายใจหอบเหนื่อยมากจนกระทั่งไม่สามารถจะทำกิจกรรมไม่สามารถจะเล่นได้นะคะไม่สามารถจะกินอาหารได้หรือว่าไม่สามารถที่จะรับประทานนมอะไรเนี้ยได้ตามที่เขาควรจะเป็นนะคะแล้วก็เขามีอาการดูหอบลึกมากแล้วก็อาจจะยังหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปไม่ทันทำให้เขาดูมีลักษณะริมฝีปากเขียวอะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็คือส่วนใหญ่ก็คืออันนั้นถ้าเห็นชัดเจนอย่างนั้นก็คือค่อนข้างจะอันตรายแล้วอะค่ะแล้วก็หรือมีอาการซึมแล้วก็มีอาการที่เรื่องพอเขาซึมเขาเหนื่อยมากเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ก็ทำให้เขามีภาวะขาดน้ำนะคะขาดน้ำก็คืออาจจะดูได้ตั้งแต่เขาปริมาณที่เขาทานเนี่ยลดลงเกิน 50% อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดูจากปัสสาวะที่ดูน้อยลงนะคะปัสสาวะแทบจะไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดูตัวเย็นนะคะไปเท้าเย็นนี่ก็คือเป็นอาการบ่งบอกถึงภาวะขาดน้ำนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องที่เขามีไข่เหลวร่วมด้วยเนี่ยค่ะก็ทำให้ปริมาณเท้ามีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำมากขึ้นอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้จะต้องพามาติดตามในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ส่วนอาการที่จริงๆแล้วเนี่ยที่สามารถที่จะสังเกตได้ก็คือต้องเป็นเด็กที่แบบแข็งแรงดีมาตลอดนะคะไม่ได้มีโรคประจำตัวนะคะอันที่สองก็คือมีอาการไข้ที่ไข้แล้วก็พอหลังกินยาลดไข้แล้วไข้ก็ลดลงนะคะอาจจะไม่ได้แบบราบสนิทแต่ว่าลดลงในขณะที่เขาสามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเล่นได้ในช่วงเวลาที่ไข้ลงอย่างเงี้ยค่ะทานอาหารได้ค่ะแล้วก็อาการพวกไอน้ำมูกเนี่ยไม่ได้รบกวนจนกระทั่งทำให้เขานอนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภาวะพวกหอบนี่คือเขาดูไม่ได้หายใจเหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีถ่ายอุจจาระที่จนกระทั่งแบบว่าดูเพลียไปเพราะว่าเวลาที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยบางทีก็ทำให้ถ่ายเหลือถ้ามากกว่าประมาณวันละ 3-4 ครั้งเลยอะค่ะหรือว่าจะทำให้เขาว่าทานน้ำเข้าไปได้ไม่เพียงพอเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะขาดน้ำเลยอะค่ะแล้วก็เวลาที่ดูแลที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไข้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จริงๆคุณแม่อาจจะกังวลนะคะว่าไข้เนี่ยควรจะต้องทานยาจริงๆยาที่ปลอดภัยก็คือยาพาราเซตามอลที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาพื้นฐานโดยทั่วไปนะที่ตัวนี้ก็คือก็จริงๆก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะได้ยามาตอนที่ได้รับวัคซีนคุณหมอเขาก็มักจะมียาตัวนี้ให้เพื่อติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนะนำว่าให้ทบทวนขนาดของยาที่ไปตามกับน้ำหนักนะคะแล้วก็อย่าทานแบบเกินนะคะก็คือจริงๆก็คือน่าจะมีไข้แล้ววัดให้ได้ไข้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะพยายามเช็ดตัวลดไข้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเด็กดูไม่ได้งอแงไม่ได้กลัวเรื่องการเช็ดตัวลดไข้แล้วก็ให้ทานยาลดไข้นะคะแล้วก็จริงๆก็คือเราก็จะมีขนาดที่ไม่ควรจะทานเกินทุก6ชั่วโมงนะคะก็คือทุกคืนจริงก็คือทุก 4-6 ชั่วโมงตามขนาดนั้นเพราะก็มีบางทีถ้าเกิดว่าทานมากไปกว่านั้นก็อาจจะมีปัญหาได้ที่มีภาวะตับอักเสบค่ะก็จะมียาลดไข้สูงที่เป็นคำถามอีกเหมือนกันนะคะว่าจำเป็นจะต้องให้ไหมเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็โดยเฉพาะเด็กที่มีไข้สูงลอยมากๆเนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดว่าทานยาตัวพาราเซตามอลแล้วเนี่ยไข้ไม่ลงเช็ดตัวลดไข้แล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเราทราบว่าเขาเป็นติดเชื้อโควิด19แล้วแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะให้ตัวยาลดไข้สูงได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเพราะทำให้มีการปวดท้องแล้วก็บางทีถ้าไข้สูงอยู่หลายวันเนี้ยเพราะว่าบ้านเราก็จะมีพวกไข้เลือดออกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีถ้าว่าได้ทานยาตัวที่ลดไข้สูงเนี้ยไปด้วยอะค่ะแต่ว่าหลักการอื่นๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเด็กอาการไม่เยอะทานยาพาราเซตามอลเช็ดตัวแล้วไข้ลงแล้วก็ทานได้แล้วก็ให้การรักษาดูแลโดยการให้น้ำให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทานอาหารให้เพียงพอค่ะแล้วก็เฝ้าระวังว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นไหมเพราะจริงๆในช่วงเด็กในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยถ้าเด็กติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเขาก็จะไข้ลงเร็วนะคะและหลังจากนั้นอาการก็จะดีไม่น่าจะเกิน 3-4 วันแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีไข้อยู่เกิน 3-4 วันแล้วก็เ

0: เริ่มก็คือไข้ยังมีแต่ว่าถ้าเพราะอาจจะต้องให้มาประเมินที่โรงพยาบาลเพราะว่าภายหลังจากที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือในช่วง 3-4 วันถ้ายังมีไข้อยู่เนี่ยอาจจะต้องมามองว่าเอ๊ะมีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําซ้อนหรือเป็นติดเชื้ออย่างอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆที่เขาบอกไม่ได้อย่างเช่นก็เจอได้เหมือนกันว่ามีติดเชื้อแบคทีเรียในปอดเพิ่มเติมหรือว่ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะต้องให้มาประเมินหรือว่าติดเชื้ออย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ขออนุญาตถามอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ได้สรุปถึงแนวทางการป้องกันนิดนึงอย่างเช่นอาการเรารู้แล้วว่าถ้าอาการหนักแบบนี้นะคะน้องเป็นหอบหรือออกซิเจนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์แล้วส่วนการดูแลเบื้องต้นถ้าเกิดมียาก็ใช้ยาพื้นฐานทั่วไปนะคะพาราเซตามอลอะไรอย่างนี้ไปก่อนลดไข้ได
0: ้
1: ถ้ายังไม่ได้เป็นค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่อยากเป็นรวมถึงเด็กๆด้วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะดูแลลูกๆนะคะภายในบ้านยังไงดีคือสิ่งหนึ่งเด็กต้องไปโรงเรียนค่ะอาจารย์มันก็อาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่อาจจะมีเด็กๆนะคะมารวมตัวกันแล้วก็มีคุณครูในโรงเรียนด้วยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งชุมชนเลยนะคะที่อาจจะอยู่รวมกันเป็นห้องเรียนแล้วก็อยู่รวมกันทั้งโรงเรียนสองก็คือเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าฤดูฝนด้วยช่วงนี้นะคะการแพร่เชื้อทั้งไข้หวัดใหญ่ RSV มือเท้าปากนะคะแล้วก็โควิดก็แพร่ระบาดกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นการดูแลบุตรหลานให้ดีในช่วงนี้รวมถึงการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อค่ะอาจารย์คะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างเดี๋ยวให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องการป้องกันคือจริงๆแล้วก็เพราะว่าเหมือนกับอาจจะจำกัดไม่ให้เด็กไม่ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ให้ไปเล่นอะไรก็ไม่ได้เลยน
1: ี่
0: หล
1: ัก
0: ๆ
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดว่าในช่วงไหนถ้าเกิดว่ามีเราคิดว่าจะต้องออกไปในที่ที่แบบแออัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกับผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็อาจจะสามารถที่จะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ดูแลได้ค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยก็อาจจะแนะนำนะคะว่าถ้าทุกคนเนี่ยหันกลับมาใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีอาการหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่คิดว่าเนี่ยเขามีอาการที่จะมีไอจามน้ำมูกอะไรเงี้ยค่ะก็เว้นระยะห่างสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่สมมติว่าเรามีอาการไอจามอะไรก็ตามแล้วก็มือเนี่ยไม่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีต้องล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็พยายามที่ดูแลกันนะคะแล้วก็สมมุติว่าในครอบครัวเนี่ยค่ะมีใครที่ไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เว้นระยะห่างแยกตัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีอาการแล้วนะคะหรือว่าทําการตรวจเพราะตอนนี้ก็คือก็ตรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วเหมือนกันนะคะว่ามีเชื้อไวรัสหรือว่าจริงๆถ้าไม่ตรวจก็คือดูถ้ายังมีอาการไอจามอะไรเงี้ยอาจจะแยกตัวนะคะเว้นระยะห่างนิดนึงอ่ะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเราจะไปบังคับคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่จะทําให้เขาแบบมาบอกว่าให้ใส่หน้ากากแล้วก็คนไหนที่ไม่สบายแต่ว่าเริ่มต้นที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวก่อนนะคะว่าถ้าใครไม่สบายเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในที่แออัดหรือว่าจะได้ไม่เปิดโอกาสให้มีการแพร่เชื้อแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยู่ในครอบครัวถ้าเกิดว่าคนนึงมีอาการแล้วเนี่ยอาจจะต้องแยกโดยเฉพาะพยายามไม่ไปใกล้ชิดคนที่มีความเสี่ยงเนาะที่จะติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือใครที่มีโรคประจําตัวที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอาจจะกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะทําให้ทุกคนในบ้านเนี่ยไม่สบายนะคะอันนี้ก็คือแต่ว่าจริงๆก็คือหลักก็คือกินร้อนช้อนกลางคือพยายามที่จะแบบว่าไม่ไปใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันนะคะนอกเหนือไปจากที่ถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ให้ไปแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องการป้องกันอย่างอื่นคือจริงเรื่องของวัคซีนเนี้ยก็คือจะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆก็คือยังอาจจะต้องรอข้อมูลจากมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือให้คําแนะนําเฉพาะในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะในเด็กเล็กทั่วไปเนี่ยก็คือยังต้องรอข้อมูลกันต่อนะคะเรื่องของวัคซีนโควิดนะคะ
1: ค่ะคือผู้ใหญ่เนี่ยมีโอกาสได้ฉีดกันมาบ้างแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีคนเค้าเรียกว่าให้ความสําคัญหรือว่าไปรับวัคซีนแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอกันแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะ2เข็ม3เข็มกันบ้างแต่ว่าอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้ต้องไปรับปีละ1ครั้งด้วยส่วนเด็กๆ เองถ้าเป็นโควิดอาจจะยังไม่ได้มีในตอนนี้เด็กๆอาจจะต้องป้องกันตามที่อาจารย์แนะนำไปก่อนแต่อยากจะถามอาจารย์ว่าพอเวลาอาการหนักๆพอเราไปพบแพทย์หรือไปหาคุณหมอค่ะอาจารย์ค่ะแนวทางการรักษาในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยคือทำอะไรยังไงบ้างก็คือรักษาตามอาการด้วยแต่ว่าเด็กๆเองถ้ามีอาการเขาเรียกว่าถ่ายเหลวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สามารถให้ทานพวกเกลือแร่แล้วก็ อาจจะเป็นยาลดไข้อย่างที่อาจารย์บอกพาราเซตามอลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณหมอหรือว่าเข้าโรงพยาบาลไปแล้วแนวทางการรักษาในปัจจุบันยังคงเป็นตามอาการ

0: อยู่ด้วยหรือว่ามีแนวทางอื่นๆยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็คือก็จะแบ่งตามอาการนะคะระดับความรุนแรงนะคะถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาลก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีประวัติที่เป็นหอบลงปอดแล้วเป็นภาวะปอดอักเสบนะอาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสนะคะก็คือมีเป็นยาฉีดนะคะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลระยะเวลาการรักษาก็ประมาณตั้งแต่3วันถึง10วันนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าต้องการให้การช่วยเรื่องให้ออกซิเจนหรือว่าช่วยในการที่จะพยายามเอาเสมหะช่วยในเด็กที่หายใจเร็วแล้วก็มีเสมหะเยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะมียาที่เป็นยาฉีดนะคะเพราะว่าในเด็กเนี่ยมีทางเลือกไม่มากนักนะคะก็คือตัวเรมเดซิเวียนะคะซึ่งมันก็จะมีในของเด็กที่ถ้าเกิดว่าอาการไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะคะอันนั้นก็คือจําเป็นจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะยาต้านไวรัสที่ให้แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็จะต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูว่าภาวะปอดอักเสบเนี่ยรุนแรงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในเด็กที่จริงๆแล้วเนี่ยอาการเรื่องทางปอดหรือว่าเรื่องไข้ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าเป็นจากลักษณะที่เขาแบบทานไม่ได้มีภาวะขาดน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยก็คือบางทีก็อาจจะต้องให้มาให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลเป็นทางเส้นทางจะต้องมาเจาะเลือดแล้วก็ให้น้ําเกลือไว้ค่ะแล้วก็เฝ้าระวังดูอาการนะคะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะก็รันเองเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายแต่ว่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยในการดูแลตัวเองการป้องกันตัวเองแล้วก็บุตรหลานด้วยในช่วงฤดูฝนแบบนี้สักนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะก็ขอให้ผู้ปกครองก็ได้ทุกคนนะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีไวรัสที่มันระบาดนะหลายตัวก็คือจริงๆก็คือดูแลนะคะรักษาสุขภาพก็คือพยายามที่หลีกเลี่ยงนะคะในการไปที่แออัดนะคะแล้วก็พยายามคือถ้าเกิดว่าสามารถจะใส่หน้ากากอนามัยได้นะคะแล้วก็พยายามถ้าเกิดว่ามีอาการไม่สบายเนี่ยค่ะก็คือพักผ่อนนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็พยายามทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแข็งแรงดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ปกตินะคะค่ะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรนะคะท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะในช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจิตรามากๆเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการคลินิก 101.5 ค่ะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: คำพ่อสอนยกตัวอย่างทางวิศวกรรมอย่างรถยนต์คันหนึ่งทุกส่วนของรถยนต์ต้องทำงานสอดคล้องกันถ้าไม่ทำงานสอด

คล้องกันรถก็พังและใช้รถยนต์ไม่ได้ถ้าล้อหน้าเดินหน้าล้อหลังเดินถอยหลังรถก็แล่นไปไม่ได้ต้องให้ล้อหมุนสอดคล้องกันแต่จะให้พวงมาลัยซึ่งเป็นสิ่งที่หมุนเหมือนกับล้อเรารู้สึกว่าจะขับรถไม่ได้ทุกสิ่งต้องมีหน้าที่ของตัวพวงมาลัยต้องหมุนไปทางแล้วก็หมุนกลับมาอีกทางถึงจะเหมาะสมเขามีหน้าที่อย่างนั้นเครื่องยนต์ก็หมุนเร็วเท่านั้นล้อหมุนด้วยความเร็วเท่านั้นเครื่องยนต์ก็หมุนเร็วเท่านั้นล้อหมุนด้วยความเร็วเท่านั้นถ้าเครื่องยนต์กับล้อหมุนด้วยความเร็วเท่ากันก็จะทำให้รถไม่มีกำลังอย่างเวลาออกรถต้องใส่เกียร์หนึ่งต้องทดคือเครื่องก็ต้องหมุนเร็วกว่าล้อไม่อย่างนั้นแรงไม่พอทุกส่วนมีความแตกต่างกันในหน้าที่มีความแตกต่างในทิศทางพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

ยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห่วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: ุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz พบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะ5วันต่อสัปดาห์ที่เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับอ้อมอรดาสุคนทศิษย์พร้อมทีมงานและเรื่องราวความสุขความประทับใจที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยรับฟังเรื่องราวของกิจกรรมโครงการดีๆที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะจะเป็นกิจกรรมโครงการอะไรนั้นไปคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณจิราพรจงสถิตรักหรือว่าพี่หญิงนะคะผู้จัดการมูลนิธิไทยอาทรค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน
1: ค่ะโอ้ชื่อมูล

0: ตอนนี้ที่แปลกหน้าพี่หญิงไม่เคยได้ยินต้องให้พี่หญิงช่วยแนะนำแล้วค่ะมูลนิธิไทยอาทรเกิดขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ที่ไหนแล้วมีบทบาทภารกิจทำอะไรบ้างคะพี่หญิง
1: ค่ะเดี๋ยวแนะนำสั้นๆแล้วกันนะคะมูลนิธิไทยอาทรตั้งอยู่ที่ขอนแก่นค่ะซึ่งเราจดทะเบียนปีแรกน่าจะ2541ค่ะซึ่งตอนแรกนี่ทำงานในเรื่องของประเด็น SAV ช่วงนั้นที่มันระบาดอะค่ะแล้วก็ทำขยับเข้ามาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท้องในวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาทำงานกับเด็กปฐมวัยแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคือก็เริ่มขยับงานเข้ามาทำงานกับผู้สูงอายุค่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกันมาเรื่อยๆค่ะค่ะ
0: อ๋อเอาพอทำจริงๆแล้วมันแยกขาดจากกันไม่พ้นเนาะพี่หญิงเนาะทุกกลุ่มวัยเลยนะนะทุกกลุ่มวัยเลยแหละนะมันเกี่ยวข้องกันหมดเนาะอย่าง HIV เนี่ยก็ไม่ใช่แค่กลุ่มวัยของวัยเจริญพันธุ์ของคนทำงานเท่านั้นเนาะส่งพอเป็นเรื่อง HIV หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแน่นอนส่งผลต่อคนในครอบครัวซึ่งในครอบครัวเนี่ยก็มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งเด็กและเด็กเล็กมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเนาะพอทำจริงๆแล้วนะ
1: ซึ่งตอนนี้เรามาทำงานกับเด็กปฐมวัยแล้วก็พบว่าคนเลี้ยงดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแก่ที่อยู่บ้านนะคะปู่ย่าตายายเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกันจัง
0: เป็นระดับสวแล้วว่างั้นนะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นระดับสวหรือผู้สูงวัยนั่นเองนะคะนะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆผู้สูงอายุนะในต่างจังหวัดนี่เยอะมากเลยที่ต้องดูแลลูกหลานเด็กเล็กในช่วงเด็กปฐมวัยเนี่ยนะโอ้โหกำลังคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่พละกำลังต้องดีมากเลยนะดูแลหลานๆเลนๆได้นี่ยังต้องแข็งแรงอยู่มากแต่ในขณะเดียวกันเราผู้สูงอายุเองก็มีปัญหาเสื่อมถอยไปนะตามแรงอายุด้วยใช่ไหมพี่หญิงเนาะทั้งสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆนะคะมีหมดเนา
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้เองเป็นที่มาที่ไปที่ทางพี่หญิงโดยมูลนิธิไทยอาทรเนี่ยได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมนะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานได้มีโอกาสมาร่วมกับโครงการนี้ด้วยที่มาที่ไปนี่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราเองในฐานะมูลนิธิไทยอาทรเนี่ยเรามามีบทบาทหน้าที่ยังไงในโครงการนี้บ้างคะพี่หญิง
1: ก็ถ้าพูดถึงในโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยทำงานเรื่องผู้สูงอายุมาก่อนเลยนะคะมูลนิธิไทยอาทรเราจะทำงานเฉพาะกับเด็กเยาวชนซะส่วนใหญ่แล้วก็ผู้นำชุมชนซึ่งเราก็พบว่าคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุปะปนอยู่ในนั้นคือมันแยกจากกันไม่ได้แล้วทีเนี้ยเราเองก็มีความสนใจในประเด็นงานผู้สูงอายุอยู่เหมือนกันว่าทำยังไงนะเราถึงจะทำงานควบคู่กันไปให้ผู้สูงอายุนะสามารถดูแลเด็กได้และเด็กอยู่กับผู้สูงอายุอยู่กันยังไงถึงจะมีความสุขในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีได้มีโอกาสเนาะอาจารย์ทางมสยามนะคะได้ชวนมาร่วมวงด้วยว่าเนี่ยสนใจที่จะเข้าร่วมในการพัฒนาโครงการเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยกันไหมซึ่งมันเป็นประเด็นงานที่เราสนใจอยู่แล้วด้วยอะค่ะเราก็เลยเหมือนแบบจับมือกันเลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองทำเรื่องนี้ด้วยกันซึ่งโครงการนี้เราเริ่มเข้ามาด้วยกันจริงๆน่าจะช่วงเดือนปลายมกราคมกุมภาเนี่ยแหละค่ะช่วงกุมภาที่เราได้เข้ามาด้วยกันนะคะซึ่ง
0: ค่ะปีนี้เองนะ
1: ใช่ค่ะไม่กี่เดือนค่ะเริ่มจับงานจริงๆก็น่าจะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา5-6เดือนที่ทำงานโครงการนี้มาค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าพูดถึงบทบาทที่เข้าไปทำคือเราเป็นคนที่ทำงานพัฒนาอยู่แล้วค่ะฉะนั้นเราจะมีฐานในเรื่องของการทำงานกับชุมชนในเรื่องของการสร้างทีมสร้างกลไกในชุมชนฉะนั้นสิ่งที่เราทำงานหลักๆก็คือเรื่องของการไปค้นหาทีมในพื้นที่ว่าคนที่จะทำงานในเรื่องผู้สูงอายุเรามองว่าเราเป็นคนภายนอกถ้าเราจะเข้าไปทำงานกับผู้สูงอายุคนที่อยู่ในพื้นที่เอง

0: เองเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมามีบทบาทตั้งแต่แรกค่ะเราก็เลยต้องไปชวนบุคคลเหล่านี้เข้ามาทำงานกับเราโดยการทำงานหลักแรกเราก็มองก่อนว่าเราจะไปชวนใครดีชวนตรงไหนที่จะเป็นจุดที่เราจะเชื่อมงานต่อได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยขยับเข้าไปทำงานค่ะ
1: แล้วตกลงเราไปชวนใครคะพี่หญิง
0: หลังจากที่วิเคราะห์อยู่หลายส่วนมากเลยก็มองว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราก็เลยมองไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะก็เลยประสานงานไปที่ท่านผอ.เลยค่ะโทรศัพท์คุยแล้วก็นัดหมายลงไปพูดคุยซึ่งไม่เคยเจอท่านผอ.มาก่อนเหมือนกันแต่เราก็แบบแบกความจริงใจไปนี่แหละค่ะว่าเราอยากทำอะไรเราอยากเห็นอะไรในชุมชนแล้วท่านผอ.มีแผนอะไรไหมอยากจะทำอะไรร่วมกันไหมนะคะเราก็เลยคุยกับท่านผอ.ท่านผอ.ก็เลยเหมือนแบบเปิดไฟเขียวให้ว่ายินดีที่จะร่วมโครงการนี้ร่วมกันแล้วก็มอบหมายพยาบาลที่รพสต.ให้เป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้กับเราในเรื่องของการสานงานต่อค่ะ
1: โอ้ค่ะโอ้ได้คุณพยาบาลมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเลยเนาะหลังจากที่ท่านผอ.รพสต.เนี่ยเห็นพ้องต้องการกับเราแล้วเราก็เริ่มแหละทีนี้แล้วทีนี้เราก็ต้องลงไปชุมชนใช่ไหมคะพี่หญิงแบบนี
0: ้ใช่ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นสิ่งแรกที่เราทำก็คือว่าไทยอทรเองเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของการทำงานแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ทำงานโดยชุมชนเป็นหลักฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าหลังจากที่ท่านผอ.เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับทางพยาบาลทางคนทำงานด้วยกันก่อนนะคะว่าโครงการเราเป็นยังไงเสร็จแล้วเนื่องจากโครงการเนี้ยที่เราคุยกันไว้เบื้องต้นคือมันจะต้องมีเรื่องของทั้งการเก็บข้อมูลทั้งเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งลงเรื่องช่วยเหลือเราก็เลยมองเลยว่างั้นเราจะต้องทำงานกับทีมในชุมชนแล้วทีมคนนั้นจะเป็นใครก็เลยได้คุยกับทางพยาบาลที่รับผิดชอบนะคะซึ่งก็เลยแนะนำว่าเอาใครดียังไงหญิงก็เลยบอกสเปคไปว่าอยากได้คนที่เหมือนแบบมีความรับงานผู้สูงอายุด้วยนะเพราะว่างานผู้สูงอายุมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะต้องมีเวลาสามารถจัดการชีวิตได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเงื่อนไขไปแล้วก็เรื่องอื่นๆจะค่อยมาพัฒนาศักยภาพกันไม่มีศักยภาพเรื่องไหนไม่มีความรู้ไม่เป็นไรขอเรื่องมีใจเรื่องความพร้อมมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ทีมมาตอนแรก10คนที่เราจะลงไปคุยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คือเป็นคนในชุมชนนั่นแหละมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนอยู่แล้วหรือเปล่าคะสำหรับทีมที่มาร่วมโครงการกับเรา
0: ทีมส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นอสม.แล้วก็เป็น CG อะค่ะในพื้นที่ที่เขาดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วในพื้นที่ค่ะค่ะเราก็เลยให้ทางพยาบาลที่นั่นเป็นคนคัดกรองให้เบื้องต้นแล้วเราก็บอกเงื่อนไขว่าโครงการนี้เราจะทำงานด้วยกัน 5-6 เดือนนะคือถ้ามาทำแล้วก็คือจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดระยะทางนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วหลังจากได้ทีมแล้วหญิงก็ไปพบทีมก่อนนะคะไปทำความเข้าใจกับทีมก่อนด้วยเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับทีมมากถ้าทีมไม่พร้อมเหมือนแบบถ้าเราจัดทีมไม่ได้จัดทัพไม่ได้มันจะเดินไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือทำยังไงที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมของทีมให้เข้าใจโครงการนี้ด้วยกันเบื้องต้นก็เลยไปคุยกับทีมอีกรอบนึงเพื่อคอนเฟิร์มว่าจะไปด้วยกันไหมแบบนี้นะโอเคไหมเราต้องการยังไงอะไรเงี้ยค่ะตกลงบริการร่วมกันก่อนที่เราจะนับหนุนเริ่มโครงการด้วยกันค่ะ
1: ตรงนี้สำคัญมากเลยสำหรับที่ขอนแก่นเราทำในพื้นที่ไหนคะมีพื้นที่ไหนบ้างที่เราทำรู้สึกเป็นพื้นที่นำร่องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะก็เป็นพื้นที่ทดลองทำที่ขอนแก่นจะมีที่เทศบาลตำบลบ้านทุ่มเทศบาลเมืองตำบลบ้านทุ่มค่ะเทศบาลเมืองบ้านทุ่มค่ะเป็นพื้นที่กึ่งชนบทกึ่งเมืองค่ะ
1: เทศบาลเมืองตำบลบ้านทุ่ม
0: เทศบาลเมืองบ้านทุ่มค่ะไม่มีตำบล
1: อ๋อเทศบาลเมืองบ้านทุ่มนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองไหมคะ
0: ใช่ค่ะอำเภอเมืองค่ะ
1: อันนี้อยู่ในอำเภอเมืองเนาะอ๋อก็เพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งความเป็นเมืองและชนบทอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีความยากง่ายมีปัญหาอุปสรรคยังไงไหมคะกับการที่เราจะได้ กลุ่มเป้า

0: หมายมาร่วมกับโครงการของเราร่วมในกิจกรรมโครงการเราหลังจากที่เราได้ทีมแล้วเนาะเราได้ทีมที่จะทำงานกับเราแล้วแต่ตัวกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมโครงการนี่ค่ะมีการคัดสรรยังไงยากง่ายยังไงเราตั้งเป้าไว้ยังไงคะ
1: กลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำด้วยคือ100คนนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยดีมันก็จะง่ายตามมาเนาะซึ่งที่หญิงใช้วิธีการเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากทีมเมื่อทีมเข้าใจแล้วเราก็พาทีมไปพัฒนาศักยภาพด้วยค่ะให้เขาเข้าใจหลักการคิดเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของวิธีการเทคนิคต่างๆในการทำงานแล้วก็สิ่งนึงที่สำคัญกับการทำงานของผู้สูงอายุค่ะกับทีมเนี้ยคือการทำงานทีมของหญิงเนี่ยหญิงจะใช้หลักการอยู่หลักๆเลยก็คือว่าคนทำงานทุกคนที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยทุกคนต้องมีความสุขในการทำงานเราไม่อยากทำงานบนความทุกข์ของเพื่อนหรือความทุกข์ของคนอื่นฉะนั้นมีอะไรที่คุยกันมีอะไรที่เรารู้สึกมันไม่สุขอ่ะเราก็จะไม่คุยไม่อะไรเงี้ยค่ะคือทำยังไงก็ได้ให้บรรยากาศในการทำงานมีความสุขพอเขารู้สึกอย่างเงี้ยเวลาที่เขามาเจอกันเขาจะกล้าแลกเปลี่ยนกันกล้าคุยกันกล้าเสนอความคิดเห็นกันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันจะยากพอเราป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้กลไกทุกคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันคุยกันไม่มีใครตำหนิติเตียนกันก็คือฟังเหตุผลของคนนั้นเหตุผลของใครดีเขาก็พร้อมที่จะรับฟังอันนี้ก็เลยเป็นพื้นฐานในการทำงานของเราเลยว่าเราทำงานด้วยกันเราอย่ากดดันกันเราต้องมีความสุขไปด้วยกันอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ให้เราบอกกันฉะนั้นพอตอนที่ทีมกลไกมันเริ่มง่ายแล้วค่ะพอหากลุ่มเป้าหมายเราก็คุยกันคือหญิงใช้วิธีการคุยทั้งหมดเลยว่าเราจะหาแบบไหนเขาซึ่งทีมก็จะเปิดใจมากเพราะเขารู้สึกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาคุยได้เขาบอกได้เขาเสนอได้ไม่มีใครว่าฉันไม่มีใครตำหนิฉันแต่ถ้าอันไหนที่เสนอแล้วมันไม่ใช่เขาจะคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราหากลุ่มเป้าหมายได้ง่ายเพราะว่าทีมกลไกเรามี10คนเราก็จะใช้วิธีการให้เขาแบ่งสัดส่วน1:10ค่ะให้ไปหาผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ติดเตียงที่เขาอาจจะติดบ้างอะไรเงี้ยค่ะให้เขาออกมาสู่สังคมบ้างให้เขาออกมาทำกิจกรรมกับคนอื่นมาเจอผู้เจอคนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกแค่100คนซึ่งจริงๆแล้วผู้สูงอายุในบ้านพุ่มมีประมาณ 3,000 คนค่ะ
0: โอ้โหเยอะนะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้องทดลองทำก่อนเนาะตรงนี้นำร่องทดลองทำก่อนเอามาสัก100ก่อนน้องตัวอย่างเนาะพอทำไปแล้วได้มาและทั้งทีมงานทั้งตัวกลุ่มเป้าหมายที่เต็มใจเนาะสมัครใจมาร่วมทำกิจกรรมโครงการดีๆกับเราเนี่ยตัวโครงการที่เราทำนี่ค่ะมีกิจกรรมอะไรให้ทั้งทีมงานและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุเขาทำบ้างคะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะ
1: ถ้าพูดถึงทีมงานก็จะเป็นเรื่องพัฒนาศักยภาพแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะใช้วิธีกระบวนการในการประชุมทำเวิร์กช็อปแต่ละครั้งอะค่ะเขาก็จะได้พัฒนาไปด้วยอย่างเช่นเขาเก็บข้อมูลมาเราก็จะให้เขาวิเคราะห์ว่ากลุ่มที่เขาเก็บข้อมูลมาอันไหนคือเขียวเหลืองแดงคือเร่งด่วนเหลืองคือรอได้เขียวคือไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะคือเราให้เขาได้เรียนรู้กระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่ไปเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เสร็จให้เขาออกแบบด้วยว่าทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยเขาก็จะเป็นคนออกแบบเองฉะนั้นสิ่งที่ได้ในพื้นที่คือสิ่งที่ชุมชนเสนอทั้งหมดแล้วสิ่งที่เขาออกแบบเองก็จะแปลมาเป็นกิจกรรมที่เราจะทำกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้เงี้ยค่ะซึ่งพอเราเติมศักยภาพด้วยวิธีการแบบนี้ไปเรื่อยๆผ่านกระบวนการประชุมการคุยการแลกเปลี่ยนแล้วก็เทคนิคต่างๆไปก็เป็นผลออกมาว่าเขาก็สามารถออกแบบกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุซึ่งหลักๆกิจกรรมก็จะมีในเรื่องของการพบกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งเขาจะทำเป็นแบ่งเป็นโซนซึ่งพบกลุ่มเขาบอกว่ามันเป็นให้ผู้สูงอายุที่เขาติดบ้านเนี่ยบางคนไม่เคยออกจากบ้านเลยแต่สามารถที่จะดึงเขาออกมาจากบ้านได้เพราะเขามีความเชื่อมั่นกับทีมกลไกที่ลงไปเก็บข้อมูลก็มาพบกลุ่มเนี่ยเราก็ใช้กิจกรรมที่เขาเป็นคนเสนอเองว่าแล้วพบกลุ่มจะทำอะไรเขาก็เสนอในเรื่องของการทำน้ำยาล้างจานยาหม่องเราก็ถามว่าทำไมต้องเป็นสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องใช้อยู่บ้านหนึ่งก็คือว่าเขามาเนี่ยเขาได้กลับบ้านไปด้วย

0: โดยเชื่อมกับทางเทศบาลตำบลบ้านทุ่มนะคะเทศเอ่าพอดีเราก็จะชวนเทศบาลมาร่วมกับเราด้วยแล้วก็ให้เขาเห็นกระบวนการทำงานของเราว่าเทศบาลช่วยอะไรได้เทศบาลก็บอกว่ามันมี CSR นะเดี๋ยวเรามาช่วยกันมันมีตรงนั้นมีโครงการตรงนั้นตรงนี้เทศบาลก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาจับมือไปด้วยกันฉะนั้นในช่วงนี้มันเลยเป็นกิจกรรมเหมือนทดลองทำแล้วก็เรื่องของการประสานความร่วมมือกับภาคีในตำบลซึ่งมันยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะในเรื่องของภาคีความร่วมมือแบบนี้ซึ่งพอมันมาเหมือนเราเข้าไปแล้วเราไปจับจิ๊กซอแต่ละตัวมาเจอกันแล้วมันเห็นโอกาสในช่องว่างอย่างเทศบาลก็บอกว่านี่อบรมทุกปีนะแต่ไม่รู้ว่าอบรมมันไม่ได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอแบบเนี้ยเขาก็บอกว่ามันดีมากเลยที่เขาได้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายอยากทำอะไรแล้วเขาจะไปเชื่อมกับใครได้บ้างเพื่อกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มันเปลี่ยนที่เราเห็นชัดคือเรื่องของนโยบายที่มันเห็นแบบเขาลางที่เริ่มจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยในพื้นที่แล้วก็อีกนึงเห็นผู้สูงอายุที่เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเจอกันที่ตลาดไม่เคยทักกันเลยแต่ว่าพอได้มาพบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะไปเจอกันตามตลาดทักกันคุยกันเป็นยังไงแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันเลยเป็นเหมือนวิถีแบบธรรมชาติของเขาแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือทีมกลไกซึ่งตอนแรกที่เราเข้าไปทำงานเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากอะค่ะแต่ณวันนี้เขาเริ่มอินกับงานผู้สูงอายุเขารู้สึกว่าเขาอยากทำเรื่องเนี้ยอยากดูแลเพื่อนอยากดูแลคนที่เป็นผู้สูงอายุในตำบลของเขาค่ะค่ะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วไปถึงในส่วนของนโยบายท้องถิ่นท้องที่ด้วยนะคะโอ้ไปได้ชัดทีเดียวนะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลก็ไปได้ดีค่ะเจอกันไม่ทักอาจจะเป็นเพราะว่าลืมใส่แว่นหรือเปล่าคะตอนนี้ใส่แว่นแล้ว
0: อาจจะใช่นะคะ
1: นะขำๆกันนะคะแต่อย่างนึงที่เห็นภาพตามเท่าที่ฟังพี่หญิงคุยนั่นก็คือว่าในเมื่อเราจะทำงานที่จะไปสร้างความสุขให้กับผู้คนให้กับสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นคนทำงานก็ต้องมีความสุขด้วยเนาะเวลาทำงานโอ้ตรงนี้ฟังแล้วคิดตามแล้วแบบจริงด้วยเนาะเราจะทำเรื่องดีๆทำเรื่องที่ไปสร้างความสุขให้กับคนอื่นเนาะทีมทำงานก็ต้องมีความสุขกันก่อนโอ้จริงด้วยทีนี้หลังจากนี้ประสบการณ์ที่ทำนะมันเป็นช่วงสั้นๆเองเนาะไม่กี่เดือนเองเนี่ยเขาบอกว่ากุมภาเอ้ากุมภาปีนี้เองเนาะโอ้นี่ตอนนี้ก็เป็นกรกฎาสิงหาแล้วนะไม่กี่เดือนเองเนาะที่ทำมาพี่หญิงคิดว่าอะไรมันคือหัวใจสำคัญเนาะสำหรับการทำโครงการนี้ที่ทำให้ผู้นำชุมชนแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยเขาเข้ามาร่วมด้วยกับเราในการทำโครงการนี้สำหรับโครงการนี้เนี่ยค่ะ
0: อันดับแรกเลยหญิงคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ของมูลนิธิเองที่เรามีก็เรียกว่ามีพื้นฐานในเรื่องของการทำงานกับชุมชนเยอะมากฉะนั้นเรารู้เหมือนแบบเรารู้ช่องทางแบบทางลัดอะว่าทำยังไงกับชุมชนที่เขาจะเข้าใจเราอย่างเรื่องประเด็นความสุขเนี่ยเราเคยทำงานกับผู้คนหลายแบบแต่ก่อนเนี่ยสมัยแรกๆเราไม่เคยมุ่งเน้นที่ประเด็นความสุขของคนทำงานเรามุ่งเน้นแต่งานแต่ผลสรุปเสร็จแล้วก็คือเมื่องานจบทุกอย่างก็จบด้วยฉะนั้นอันนี้ก็คือประสบการณ์หนึ่งของเราฉะนั้นเราก็เลยมาใช้กลวิธีเนี้ยในการทำงานของเราแล้วเราก็ยึดตัวเนี้ยมายึดเป็นหลักเลยว่าทำงานต้องมีความสุขสองก็คือในเรื่องของประสบการณ์ว่าการสร้างทีมกลไกในพื้นที่เนี้ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันนี้เราก็ใช้ประสบการณ์ของเรามาสามก็คือว่าพอเราเข้าไปประสานงานในพื้นที่เนี้ยเนื่องจากชัยอธรเนี้ยทำงานในขอนแก่นมานานเรื่องประเด็นสุขภาพอะค่ะฉะนั้นพอเราไปประสานงานเขารู้จักเราแต่เขาอาจจะไม่เคยร่วมงานกับเราแต่เขาเคยได้ยินเราผ่านสื่อผ่านคนนั้นคนนี้ว่าเราเป็นคนทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปคุยงานด้วยเขาก็ตอบรับอันนี้อาจจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญแล้วก็อันที่สี่เลยเราไปเจอคีย์แมนที่สำคัญในตำบลเช่นไปเจอพยาบาลชื่อกุ้งนะคะพยาบาลกุ้งเนี่ยคือเขาเป็นคนแบบอยากทำอยากช่วยอยากอะไรทุกอย่างแล้วไปเจอเทศบาลที่พร้อมจะแบบหยิบยื่นทุกอย่างให้ถ้าคุณต้องการคือเหมือนแบบมันเป็นจังหวะที่มันลงตัวมากๆไปเจอทีมกลไกที่เหมือนแบบเมื่อเขาเก็ตเขาเข้าใจเขามีความสุขที่เขามาแล้วมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันไปได้ด้วยดีอันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มันทำให้เก เกิดภาพความสำเร็จในช่วง6เดือนที่สั้น

0: สั้นเพราะว่าที่ผ่านมาหญิงไปทำงานหลายปีกับหลายพื้นที่นะคะใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำโครงการแบบนี้เสร็จอันนี้เรารู้สึกว่าที่ทำไมเราทำได้รวดเร็วขนาดนี้แค่6เดือนได้ขนาดนี้เลยเหรอเรายังกลับมาตั้งหลักกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรก็เลยได้มานั่งใช่เพราะเราเคยตั้งคำถามตัวเองอยู่ว่าโครงการอื่นเนี่ยเราทำมาเป็นปีเลยนะมันกว่าจะเป็นแบบนี้อันนี้แค่6เดือนเราเห็นคนเห็นพื้นที่เห็นนโยบายเห็นโอกาสเห็นทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: จังหวะดีด้วยนะคะได้พบกับคนดีๆที่มีใจเนาะที่จะมาทำงานนี้ร่วมกันเนาะถึงแม้จะไม่โดดมาเต็มตัวก็พร้อมที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกเนาะส่งเสริมสนับสนุนกันได้นะอย่างในท้องถิ่นท้องที่อย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าโครงการมันก็มีระยะเวลาสิ้นสุดเนาะพี่หญิงเนาะสำหรับโครงการนี้ถ้าเกิดมันสิ้นสุดไปเนี่ยค่ะแนวโน้มเนี่ยจะไปกันต่อไหมจะทำกันต่อไหมมันกลายเป็นโครงการของชุมชนของท้องถิ่นท้องที่หรือยังเนาะจะทำต่อไหมทำต่อยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องไปขยายเพราะอันนี้บอกว่าเป็นนำร่องเนาะทดลองทำเป็นต้นแบบก่อนถ้าเราจะไปขยายสู่ตำบลอื่นๆพื้นที่อื่นๆในอำเภอเมืองขอนแก่นหรือที่ไหนเงี้ยค่ะจะใช้รูปแบบไหนในการที่จะไปบอกต่อหรือว่าเกิดการขยายผลให้ได้อย่างที่บ้านทุ่มนี้ทำได้แบบนี้อะคะพี่
0: ถ้าพูดถึงตอนนี้แนวโน้มอนาคตตอนนี้ก็คือว่าณวันนี้ทางเทศบาลก็รับข้อเสนอในเรื่องของการพัฒนาอาชีพต่อจับมือต่อกับเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราบอกว่าโครงการเราจะเสร็จแล้วนะแต่ว่ามีข้อเสนอเชิงนโยบายอยู่ 2-3 อันทางเทศบาลก็รับช่วงต่อจะมีการพบกลุ่มต่อเนื่องในตำบลจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าร่วมกับ CSR อย่างเงี้ยค่ะทางเทศบาลก็รับช่วงต่อแล้วก็ทางพื้นที่ก็วางแผนกันว่าทางแกนนำเองเนี่ยกลไก10คนเนี่ยเขาเห็นช่องว่างอะไรเขาอยากพัฒนาเรื่องอะไรเขาก็จะทำโครงการเสนอต่อกองทุนต่างๆในพื้นที่ของเขาอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะที่เป็นพื้นที่วางแผนไว้ส่วนเรื่องการขยายผลคืออันนี้มันก็นำร่องเนาะแล้วก็เรายังไม่ได้สรุปบทเรียนกันที่มันชัดเจนว่าการขยายผลมันน่าจะขยายแนวไหนแต่ถ้าถามถึงพื้นที่บ้านทุ่มเนี่ยถ้าเราจะดึงบทเรียนออกมาว่าเนี่ยทำยังไงกับ6เดือนแล้วมันได้แบบเนี้ยคิดว่ามันน่าจะพอดึงออกมาให้เห็นภาพได้แล้วถ้าตำบลอื่นจะหยิบเอาไปแล้วใช้โมเดลเนี้ยในเรื่องของการไปขยับขยายก็น่าจะเป็นไปได้อยู่ค่ะแต่มันต้องมาถอดบทเรียนของพื้นที่ก่อนว่า6เดือนทำได้แบบเนี้ยมันมีเงื่อนไขอะไรเพราะว่าตามที่หญิงเล่าค่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างมันไม่ได้มาจากอย่างใดอย่างนึงมันต้องมีส่วนประกอบแต่ถ้าพื้นที่ขยายผลจะหยิบไปใช้ก็ต้องไปดูบริบทของตัวเองด้วยว่าบริบทในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันจะสามารถหยิบอะไรของตำบลนี้ไปใช้ได้บ้างมันอาจจะไม่ได้หยิบได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ความสำคัญมันอยู่ที่การนำไปปรับใช้กับพื้นที่และผู้คนในพื้นที่นั้นๆด้วยเนาะพี่หญิงเนาะ
0: ใช่ค่ะอาจจะไม่โชคดีไม่ได้เจอพยาบาลกุ้งไม่ได้ไปเจอเทศบาลที่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไปต่อยากไม่ได้เจอทีมกลไกที่เขาพร้อมอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตั้งตัวเลยว่าถ้าเราไม่เจอบุคคลเหล่านั้นเราจะทำยังไงก็ต้องมาวางแผนตั้งแต่ต้นว่าจะทำยังไงเพราะหญิงก็วางแผนตั้งแต่ต้นแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแต่เผอิญมันได้เจอแผนที่มันดีก็เลยไม่ต้องมีหลายแผนมากค่ะ
1: ค่ะนะคะตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเนาะต้องมีแผน1 2 3ไว้รองรับด้วยนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่นะไปปรับกับสถานการณ์กับบริบทพื้นที่นะคะกับผู้คนในพื้นที่นะคะนะหัวใจหลักๆเนี่ยมีแล้วก็คือไปทำกับคนที่มีใจนะมีใจแล้วพร้อมจะไปกับเรานี่แหละนะแล้วก็ทำกันอย่างมีความสุขคุยกันให้เข้าใจนี่คือหัวใจเลยเนาะส่วนอื่นๆเนี่ยต้องไปปรับตามบริบทของพื้นที่นั้นๆเองเนาะโอ้เป็นอีก1พื้นที่ที่โอ้ชื่นชมเลยค่ะนะระยะเวลาสั้นๆแล้วไม่กี่เดือนทำได้ขนาดนี้นะเป็นกำลังใจให้พี่หญิงและทีมด้วยนะคะรวมถึงคนในพื้นที่ในชุมชนด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆกับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะคะได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือนะคะที่จะพัฒนาเนาะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอีก1ที่นะอีก1โครงการชื่นชมจริงๆนะคะขอบคุณพี่หญิงด้วยค่ะคุณจิราพรจงสถิตรักผู้จัดการมูลนิธิไทยอาทรนะคะจากโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและ

0: ยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะขอบคุณพี่หญิงมากๆค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
1: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
2: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
0: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
3: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
4: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
5: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
6: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
7: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
8: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
9: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
10: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
4: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้กับคุณปรภีเรืองศรีและดิฉันจรุพรโนภารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวจากหลายที่ทั่วโลกมาฝากกันแต่ที่แรกขอไปพูดถึงที่อัฟกานิสถานกันก่อนคือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเดือนนี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนการครบรอบการกลับเข้ามาครองอำนาจของกลุ่มตอลิบานในอัฟกานิสถานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งปีนี้ก็5ปีแล้วที่กลุ่มตอลิบานได้กลับมาดูแลควบคุมต่างๆในอัฟกานิสถานอีกครั้งก็ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลจากนานาชาติแล้วก็รวมไปถึงองค์การองค์กรต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของประชาชนภายในประเทศแหละ
3: ใช่ครับเพราะว่า5ปีผ่านมาเอาจริงไวเหมือนกันนะผมยังจำภาพได้เลยตอนที่คนแห่ขึ้นไปพยายามขึ้นเครื่องบิน
2: เออ
3: ไวมากเลยนะ5ปีซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการยอมรับตัวของรัฐบาลตาลิบันก็ยังคงเป็นประเด็นที่นานาชาติยังคงถกเถียงอยู่ว่าเราควร

0: ให้การยอมรับไหมว่าหลายชาติชาติส่วนใหญ่จะยังไม่ให้การยอมรับรัฐบาลตาลิบันในฐานะรัฐบาลของอัฟกานิสถานที่ชอบทำ
1: ใช่คือโดยเฉพาะจากฝั่งแนวตะวันตกรวมไปถึงแบบสหรัฐและพันธมิตรแถวนั้นเราก็จะมองว่าไม่ควรให้การยอมรับรัฐบาลตาลิบันหรือว่ากลุ่มตาลิบันนะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเป็นอยู่สภาพความเป็นอยู่สิทธิ์ของชาวอัฟกันที่เป็นที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆปีแรกๆด้วยซ้ำที่แบบเขากลับมาครองอำนาจแล้วการเป็นอยู่ของชาวอัฟกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะกับผู้หญิง
0: ใช่ใช่
1: กับผู้หญิงเด็กผู้หญิงต่างๆซึ่งณเวลานี้แม้กระทั่งผ่านมา5ปีก็ยังคงเรียกได้ว่ายังอยู่ในจุดที่ย่ำแย่แล้วก็น่าห่วงอย่างมากคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปอย่างที่คุณปฏิภีบอกว่าภาพยังติดตาบางคนอาจจะแบบลืมภาพนั้นไปแล้วหรือว่าอาจจะแบบช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารคือเมื่อเดือนสิงหาคมถ้าย้อนกลับไปคือปี2021ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มตาลีบันก็คือกลับเข้ามายึดอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่กองทัพสหรัฐแล้วก็พันธมิตรนาโต้ถอนกำลังออกไปตอนนั้นก็ส่งผลให้กรุงคาบูลเนี่ยแตกแล้วก็รัฐบาลเดิมล่มสลายซึ่งก็ถือเป็นการยุติสงครามที่กินเวลายาวนานมากว่า20ปีแล้วก็ทำให้กลุ่มตาลีบันเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศให้อยู่ภายใต้กฎหมายอิสลามหรือว่าชารีอะห์หลายคนอาจจะคุ้นชื่ออันนี้ดีก็พอกลับมาใช้รูปแบบการปกครองแบบนี้กฎหมายแบบนี้ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมโลกเกี่ยวกับเรื่องของการลิดรอนสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะกับสตรีนะคะซึ่งเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองก็มีองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าตั้งแต่กลุ่มตาลีบันกลับเข้ามาบริหารอัฟกานิสถานเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021เนี่ยมีเด็กหญิงเฉพาะแค่เด็กหญิงนะเด็กหญิงชาวอัฟกันมากกว่า 2,400,000 คนถูกจำกัดสิทธิ์ให้เรียนได้แค่เฉพาะระดับประถมศึกษาหรือเมื่ออายุไม่เกิน12ปีเท่านั้น
0: คำถามคือเด็กอ่านออกเขียนได้หรือยังนะตอนนั้นเพราะว่าณวัย12ปีโอเคในแง่หนึ่งก็อาจจะพออ่านออกเขียนได้แล้วแต่ว่าพอหรือเปล่าในการใช้ชีวิตตอนนี
1: ้แต่คือถ้าเกิดไปดูสภาพสังคมเขาตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวฉันจะเล่าเพิ่มเติม อาจจะทำให้เราเห็นภาพกันมากขึ้นว่ามันอาจจะเพียงพอแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิทธิในการมีชีวิตของผู้หญิงในอัฟกานิสถานก็ดูจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเป็นกัน อย่างบ้านเราเนี่ยอายุ12ปีบางคนเนี่ยดีๆหน่อยส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆตั้งแต่เด็กเนี่ยอ่านออกเขียนได้ท่องสุขคูณได้พูดภาษาอังกฤษสนทนาได้พร้อมได
0: ้เด็กนี้เก่งมาก
1: พร้อมแล้วใช่แต่โครงสร้างอะไรหลายๆอย่างในอัฟกานิสถานมันคงเหมือนแบบติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู
0: ่
1: พัฒนาไปไหนไม่ได
0: ้
1: คนบางกลุ่มก็เข้าถึงการศึกษาได้แต่ให้โอกาสแค่เท่านั้นอ่ะก็คือง่ายๆเด็กหญิงชาวอัฟกันส่วนใหญ่ก็จะมีการศึกษาระดับการศึกษาเนี่ยอยู่แค่ที่ประถมศึกษาก็คือก้าวเข้ามัธยมศึกษาไม่ได้แล้วจบแค่นั้นนะคะเป็นผลมาจากที่ตาลีบันเนี่ยเริ่มห้ามเด็กผู้หญิงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022แล้วก็ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันก็คือ2022ก็มีการสั่งห้ามผู้หญิงเข้าเรียนระดับชั้นมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังห้ามไปถึงขนาดที่ว่าครูผู้หญิงห้ามไปสอนนักเรียนชายส่งผลให้ระบบการศึกษาเนี่ยขาดแคลนครูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเด็กชายจำนวนมากเองก็ต้องเรียนกับครูผู้ชายที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอ
0: ครับ
1: คือครูผู้ชายที่ดีเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างแต่พอมันเกิดการจำกัดกลุ่มคนมากขึ้นกลุ่มคนที่สามารถพัฒนากลายเป็นเขาเรียกว่าไงดีล่ะฟันเฟืองต่อไปของชาติได้มันก็น้อยลงร่อยหรอลงไปก็ส่งผลให้เด็กที่มีสิทธิ์ที่จะเรียนก็ได้เรียนกับกลุ่มคนที่อย่างที่บอกไปครูผู้ชายบางคนอาจจะได้รับการฝึกอบรมมาอย่างไม่เพียงพอก็เป็นได้ซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกก็ระบุด้วยนะคะว่าเมื่อเด็กหญิงไม่ได้เรียนหนังสือจำนวนบุคลากรหญิงที่จะเติบโตไปเป็นครูหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยแล้วก็จนทำให้ระบบการศึกษาหรือว่าโครงสร้างทางสังคมเนี่ยอาจจะขาดแคลนทุนมนุษย์ที่จำเป็นในการฟื้นฟูประเทศในภายภาคหน้าก็ได้ขณะเดียวกันตัวกลุ่มตาลีบันเองก็ไม่ได้ก็ห้ามไม่ให้ผู้หญิงทำงานอีกหลายอาชีพเช่นเดียวกันมันจึงเป็นคำตอบได้ว่าการศึกษาระดับแค่ประถมศึกษาเนี่ยเพียงพอสำหรับผู้หญิงไหมถ้าไปถามผู้หญิงหลายคนที่อยู่ในอัฟ

0: ประกันที่ศาลอาจจะบอกว่าเพียงพอแล้วก็ได้เพราะฉันไม่ได้ออกไปไหนเขาห้ามฉันไปประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้ว
1: คือกรอบมันมีอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่
1: ใช้ชีวิตแค่นั้น
0: อ
1: ะก็เลยไม่ต้องเรียนเยอะหรอกก
0: ็ใช่คือมัน
1: อยู่ในบ้าน
0: มันเจอทางตันของตัวเองไปหมดแล้วอะนะคะปัจจุบันเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กหญิงแล้วก็ผู้หญิงเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะอย่างบ้านเราอะไม่ได้ห้ามแต่มันจะติดเรื่องของเศรษฐกิจฐานะทางสังคมของครอบครัวก็เลยทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้แต่มันก็อาจจะมีกองทุนมีทุนการศึกษาต่างๆแต่เนี้ยเขาห้ามมาเลยซึ่งมาตรการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดต่อผู้หญิงหลายด้านจนสหประชาชาติก็เคยออกมาเตือนแล้วนะคะว่าอัฟกานิสถานเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าการแบ่งแยกทางเพศโดยแม้ว่าที่เราบอกไปมันจะมีตัวเลขผู้หญิงเนาะถูกจำกัดสิทธิ์การเรียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4แสนคนซึ่งจริงๆตัวเลขนี้ก็น่ากังวลอยู่แล้ว2ล้าน4แสนคนพัฒนาให้ดีเนี่ยมีกำลังแบบคุณสามารถได้ทุนมนุษย์ในอนาคตที่เอาไปพัฒนาประเทศได้เยอะมากเลยนะ
1: เพราะต้องเข้าใจว่าอัฟกานิสถานนี่เจอสภาพสงครามเจอสภาพความขัดแย้งมานานมาก
0: 20ปีอะ
1: น่าจะนานกว่านั้นด้วยเพราะว่าตั้งแต่สมัยยังเป็นคอมมิวนิสต์ก็ยังเจอสงคราม 50-60 ปีแล้วคือถ้ามีกำลังคนรุ่นใหม
0: ่ๆ
1: มาพัฒนาประเทศเนี่ยมากมายขนาดเนี้ย2ล้านคนแค่ผู้หญิงนะครับฝั่งผู้หญิง2ล้านคนก็มากเพียงพอที่จะทำอะไรได้หลายอย่างแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูจะน่าเสียดายเปล่า
0: แล้วตัวเลข2ล้านก็คนคือมันแค่ระหว่างเดือนมีนาคมปี2022ถึงปัจจุบันนะ
1: ยังไม่นับเจเนเรชันไหนตอนไหน
0: ยังไม่นับว่าไปในภายภาคหน้าหรือที่ผ่านมาจะมีใครตกหล่นในระหว่างทางนี้หรือเปล่า
1: ใช่
0: นั่นแหละเป็นจำนวนที่ทำให้รู้สึกมีความน่าเสียดายซึ่งอย่างที่บอกไปแม้ว่าตัวเลขที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันน่ากังวลพอประมาณอยู่แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคำเตือนว่าหากสถานการณ์ยังเป็นไปในทิศทางเดิมอาจจะมีเด็กหญิงที่ถูกริดรอนสิทธิ์ทางการศึกษาร่วมๆ4ล้านคนภายในปี2030นับดูก็อีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้านี้เองนะคะซึ่งยูเนสโกก็คาดได้ว่าภายในปีเดียวกันนี้ก็คือปี2030อัฟกานิสถานอาจจะขาดแคลนครูผู้หญิงที่มีคุณสมบัติมากถึง 11,000 คนด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวเลขที่พ่วงกันไปเรื่อยๆโอกาสในการพัฒนาคนที่มันก็หายกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิ์ในการเรียนหนังสือของเด็กผู้หญิงแล้วยูเนสโกก็ยังชี้ด้วยนะคะว่าระบบการศึกษาของอัฟกานิสถานตอนนี้เผชิญกับปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแออัดอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรียนไม่มีน้ำระบบสุขาภิบาลหรือว่าเครื่องทำความร้อนท่ามกลางอัตราการรู้หนังสือของประชากรทั้งประเทศที่ลดลงเหลือเพียงแค่ 37% เท่านั้นเองนะคะ
1: ครับ
0: ตัวเลขน้อยมาก
1: น้อยมากครับ
0: ใช่ขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปผู้หญิงชาวอัฟกานยังเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่าย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากข้อจำกัดของรัฐบาลตอริบานที่ก็เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่งผลให้การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเสรีภาพในการเดินทางเนี่ยมันลดลงอย่างมากโดยมีข้อมูลจากรายงานของ UN Women หรือว่าองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเขาระบุว่าตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัฟกานิสถานได้จำกัดแล้วก็ตัดสิทธิ์ของประชากรหญิงอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นประเทศที่มีสถานการณ์สิทธิสตรีรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะโดยจากการสำรวจพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงออกจากบ้านแค่เพียงเดือนละ2ครั้งหรือว่าน้อยกว่านั้น
1: โอ้ผมนี่ไม่ได้ออกแค่2วันก็จะทรมานชีวิตแล้วนะ
0: ใช่
1: ไม่เห็นแสงแดดผมเคยทำงานที่นี่แบบ2วันติดอ่ะไม่เห็นแสงแดดอ่ะอุทรมานชีวิตมากนะ
0: ใช่แล้วนี่คือแค่จะออกไปใช้ชีวิตคืออย่างที่บอกไปพอมันถูกจำกัดสิทธิ์การเรียนมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำให้เราออกจากบ้าน
1: ครับ
0: แล้วคือคุณเดือนหนึ่งไม่ถึง2ครั้งอย่างเงี้ยทั้งที่ปกติดิฉันเนี่ยมีวันหยุดอยู่บ้านเนี่ย1วันท้วนเท่านั้นนะคุณคิดภาพดูนะคะ
1: ครับ
0: และเกือบ3ใน4ของผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยหากจะต้องออกจากบ้านโดยที่ไม่มีญาติผู้ชายคอยทำหน้าที่ติดตาม
1: โอ้ครับ
0: ซึ่งปกติต้องบอกว่าพอกลุ่มตอลิบานเข้ามาบริหารอัฟกานิสถานเขาก็จะมีกฎที่ว่าผู้หญิงจอกไปไหนต้องใส่ชุดคลุมไม่เห็นอะไรเลย
1: ครับ
0: คือมีแค่ช่องว่างๆที่ลูกตาใส่บูกา
1: บูกา
0: เหลือแค่ช่องว่างตรงลูกตาและจะออกไปไหนเนี่ยแรกเนี่ยก็คือต้องมีผู้ชายมีญาติผู้ชายคอยทำหน้าที่ติดตามไปด้วยคือจะออกไปไหนก็ก็ก ็ต้องปกปิด

0: ร่างกายให้มิดชิดอ่ะแล้วคุณต้องมีญาติผู้ชายคอยทำหน้าที่ติดตามคุณไปด้วย
1: ของอัฟกันเนี่ยผมเคยเห็นชุดเขาจะต่างกับที่คนไทยเนี่ยอาจจะหลายคนอาจจะแต่งมิดชิดแค่ตาแต่ว่าของอัฟกันนี่ต้องตาเป็นตาข่าย
0: ใช่
1: ก็จะมิดชิดมาก
0: ๆแบบนั้นเลยคือเขาเรียกว่าไงล่ะบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เออแล้วแน่นอนว่าพอเมื่อผู้หญิงไม่สามารถออกไปเรียนเดินทางทำงานหรือว่าใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะได้อย่างอิสระผลกระทบก็เลยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของสิทธิแต่ยังส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยแล้วก็กำลังทำให้ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้หญิงอัฟกันเดี๋ยวรุนแรงมากขึ้นมีผลสำรวจบอกนะคะว่าผู้หญิงอัฟกัน7ใน10คนระบุเลยว่าสุขภาพจิตของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับแย่หรือว่าแย่มากซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องนี้ก็คือการถูกแยกออกจากสังคมหรือว่าการสูญเสียโอกาสในชีวิตดิฉันจินตนาการภาพออกแล้วก็เข้าใจหัวอกของผู้หญิงชาวอัฟกันดีคืออย่างน้อยแค่เราออกมาเดินตลาดออกมาออกกำลังกายแค่นี้เราขอแค่นี้เองแต่คือเขาก็ทำไม่ได้อะ
1: มนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติมีนักปรัชญาเคยกล่าวไว้ครับซึ่งถ้าไม่ได้ออกมาแค่ไม่ได้ออกมาอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแย่แล้วแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้มีสิทธิ์ในการประกอบอาชีพไม่ได้มีบทบาทสำคัญในสังคมมันก็แย่พอประมาณแล้วแต่คือแค่จะออกมาใช้ชีวิตเหมือนอย่างมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเรายังได้สิทธินั้นไม่ได้เลยแย่ขนาดไหนก็ให้คุณผู้ฟังช่วยกันจินตนาการภาพนะคะขณะเดียวกันเยนวีแมนเองก็ระบุนะคะว่าตอลิบานได้มีการออกคำสั่งแล้วก็กฎระเบียบที่มุ่งจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงและก็เด็กมากกว่า100ฉบับนับตั้งแต่กลับมามีอำนาจแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิ์แล้วก็สถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเองก็เลวร้ายไม่ต่างกันค่ะโดยมีทางด้านของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติหรือว่า WFP นะคะเตือนว่าวิกฤตอาหารในอัฟกานิสถานเนี่ยกำลังรุนแรงขึ้นอย่างมากโดยขณะนี้มีชาวอัฟกันประมาณ14ล้านคนหรือว่า1ใน3ของประชากรกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรง1ใน3ของประชากรทั้งประเทศเลยนะเขาบอกว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็หนีไม่พ้นเด็กค่ะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีอย่างน้อย12จังหวัดที่มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันในเด็กอยู่ในระดับวิกฤตแล้วซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกกันมาเลยแล้วเขาบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า2ปีนี่แหละเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยมีถึงประมาณ 80% ด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่าดูกันมาข้อมูลที่เราเอามาฝากคุณผู้ฟังก็จะเห็นได้ชัดว่าจริงๆ5ปีภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานก็ไม่เพียงแต่เรื่องของเสรีภาพของผู้หญิงที่มันก็หดหายลงไปเรื่อยๆแต่ชาวอัฟกันจำนวนหลายล้านคนเองก็ยังเผชิญกับความหิวโหยและก็ความยากจนท่ามกลางคุณภาพชีวิตที่ก็ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าอัฟกานิสถานกำลังเป็นประเทศที่เผชิญกับวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเหมือนกันหลายชาติเองที่ผ่านมาก็มีการออกมาเรียกร้องมีการออกมาเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่อยู่ภายในอัฟกานิสถานที่เขาเผชิญกับการถูกเขาเรียกไงกดขี่สิทธิ์ของตัวเองไปเรื่อยๆแต่มันก็นั่นแหละมันก็ยังคงเป็นเรื่องยากที่บางประเทศก็อาจจะมองว่าการยื่นมือเข้าไปแทรกแซงในอัฟกานิสถานเลยอาจจะดูแบบไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแต่บางประเทศก็มองว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่หลายๆประเทศเนี่ยออกมาช่วยกันหรือเปล่าคือดิฉันไปอ่านมาบางทีนอกจากเรื่องของคนในประเทศที่แบบสิทธิ์มันดูเป็นเรื่องยากแล้วการทำงานของสื่อเองแม้กระทั่งสื่อระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะเข้าไปได้แต่ละทีนี่ยากมากเข้าไปแล้วก็ต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละที่เข้าไปแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามไปด้วย
1: ครับ
0: คือมันทำให้แม้กระทั่งการเข้าไปรายงานสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าสื่อเองก็ไม่ได้มีเสรีภาพเพียงพอ
1: ครับแล้วถ้าได้ยินในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะเคยได้ยินข่าวหลายครั้งเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเฉพาะแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดบ่อยเพราะด้วยที่ตั้งด้วยลักษณะภูมิประเทศอะไรทั้งหลายเราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าข่าวสารอะไรก็ยังออกมาไม่ได้มากแม้เกิดภัยพิบัติ
0: ใช่
1: ก็แสดงถึงความยากลำบากในการทำงานของสื่อด้วยครับ
0: พอมันไม่มีการรายงานตัวเลขหรือความสูญเสียที่มันแบบเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงการรายงานยากลำบากข่าวเป็นไปได้ช้าความช่วยเหลือต่างๆเองมันก็เข้าไปถึงในพื้นที่ต่างๆได้ยากลำบากเหมือนกัน
1: ครับ
0: ซึ่งด้วยความ

0: อย่างที่บอกไปว่าประเทศเขามันยังคงมีหลายจุดที่มันแบบยังเป็นธุรกันดารบ้างอะไรบ้างเวลาเกิดแบบแผ่นดินไหวคันดุ้งแดงขึ้นแบบนี้ค่ะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันก็รุนแรงเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงช้าสุดท้ายแล้วมันก็สร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนในประเทศนั่นแหละก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของโลกนี้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วภายภาคหน้าเนี่ยอัฟกานิสถานจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้จะเป็นการให้กำลังใจกับผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงเนาะอีกเรื่องนึงค่ะพากันไปที่อังกฤษกันดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของเป็นระบบแจ้งเตือน emergency alert คือปกติเนี่ยที่อังกฤษเขามีก็มีไว้เนี่ยเป้าหมายก็คือเป็นการช่วยชีวิตคนเนาะเป็นการแจ้งเตือนระบบฉุกเฉินผ่านระบบของโทรศัพท์มือถือก็เป็นการส่งข้อความถึงประชาชนส่วนใหญ่ก็จะได้หมดเลยเหตุน้ำท่วมรุนแรงไฟป่าแต่ปรากฏว่ามันมีคำเตือนว่าสุดท้ายแล้วระบบนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่า
1: ใช่ครับคือต้องเท้าความก่อนว่าในช่วงนี้ถ้าเราเห็นข่าวในยุโรปก็เจอไฟป่
0: าก
1: ันแทบทุกประเทศเลยหลายประเทศมากครับทั่วทั้งทวีปอังกฤษก็โดนเช่นกันไม่เป็นซึ่งก็เราก็เห็นภาพไฟไหม้หมู่บ้านอะไรเงี้ยโอ้ลุกลามน่ากลัวเหมือนกันซึ่งทางการอังกฤษก็เลยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ก็เลยต้องออกคำเตือนมาทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตามเวลาท้องถิ่น 1:00 น.ตามเวลาท้องถิ่น 19:00 น.ก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนไปทางโทรศัพท์ในพื้นที่หลายพื้นที่ของประเทศเลยทั้งในอังกฤษและเวลส์ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนแบบไม่ได้พูดล่วงหน้าครับก็คือไม่ได้แบบไม่ได้กล่าวล่วงหน้าว่าจะมีการแจ้งเตือนอยู่ๆก็เด้งขึ้นมาเลยก็คือหลายคนเนี่ยก็เลยกลายเป็นกระแสว่าหลายคนตกใจมากแม้แต่ใน BBC ช่อง BBC 1เนี่ยเขาจัดรายการสดอยู่ก็ดังขึ้นกลางรายการเลยครับผมก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ารัฐบาลไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าโอเคเข้าใจมันเป็นเหตุฉุกเฉินมาอาจจะแบบไอ้นี่ได้แต่ว่า
0: ก็ emergency เลยตามชื่อเขา
1: ใช่แต่ว่าในแง่นึงรัฐบาลควรก็มีข้อถกเถียงว่ารัฐบาลควรแจ้งเตือนควรแบบควรบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมไหมว่าอาจจะมีเกิดขึ้นอาจจะ
0: มีการประชาสัมพันธ์ถึงเหตุความเป็นไปได้ว่าอันนี้อย่างนี้มันจะรุนแรงขึ้นถ้าเกิดในวันหนึ่งมันรุนแรงมากกว่านี้อาจจะมีการใช้ emergency
1: หรือ
0: เปล่า
1: การแจ้งเตือนมีการซ้อมก่อนมีการพูดคุยก่อนแจ้งเตือนต่อประชาชนก่อนว่าอาจจะมีรูปแบบนี้รูปแบบนี้ซ้อมก่อนว่าอาจจะดังนี้รูปแบบนี้ให้ประชาชนเตรียมตัวซึ่งมันก็มีการตกเถียงไปเพราะมันไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าครับแต่ทีนี
0: ้
1: มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่นักรณรงค์เรื่องของความรุนแรงการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเขามีความกังวลขึ้นเพราะว่าโทรศัพท์ดังแน่นอนมาดังทุกเครื่องแล้วมันห้ามไม่ได้แต่ทีนี้เขากังวลเรื่องของอาจจะเป็นเนี่ยเสียงสัญญาณเตือนเนี่ยที่มันดังเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้เสียหายจากการกระทำความรุนแรงในบ้านก็ได้การกระทำความรุนแรงทางเพศในบ้านก็ได้เพราะว่าต้องนึกก่อนครับว่าผู้เสียหายบางคนเวลาถ้าเกิดคือความรุนแรงในครอบครัวครับมันเป็นสิ่งที่หลายคนเจอซ้ำเจอซากใช่ไหมฮะแล้ววิธีการแก้ปัญหาของหลายคนคือการมีโทรศัพท์เครื่องที่2แล้วซ่อนไว้เพื่อให้สามารถติดต่อกับเพื่อนครอบครัวคนอื่นหรืออาจจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักคนที่เขาดูแลเรื่องนี้ไปเลย
0: เหมือนมีโทรศัพท์อีกเครื่องเพื่อเอาไว้ช่วยชีวิตตัวเองในถึงจุดนึงอาจจะแบบมีการบันทึกเบอร์ฉุกเฉินเอาไว้คือไม่สามารถมีเครื่องเดียวได้เพราะว่าคือพอมันเป็นความรุนแรงในครอบครัวเนาะมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็พูดยากบางคนคืออาจสมมติอยู่ในบ้านแล้วถูกกระทำความรุนแรงแต่มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถถอนตัวจากตรงนั้นได
1: ้
0: คือโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยมีเอาไว้คนบุคคลที่เป็นคนกระทำเขาก็จะรู้ว่าอ่ะคนนี้มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องบางทีก็ไปละเมิดตรวจสอบโทรศัพท์เขาอะไรอย่างนี้
1: เข้าไปดูปลดล็อกเข้าไปดูปลดล็อกเข้าไปทำอะไรก็มี
0: มันทำให้เขาไม่สามารถแบบสมมุติอยากจะตั้งเบอร์ฉุกเฉินเอาไว้ก็ทำไม่ได้เขาก็จะมองว่าทำไมต้องตั้งทำไมเขาไม่ได้เป็นอันตรายสำหรับคุณสักหน่อยอะไรอย่างนี้
1: เขาก็เลยต้องมีหลายคนก็เลยต้องมีโทรศัพท์สำรองเป็นเครื่องที่สองซ่อนไว
0: ้
1: ปรากฏว่าพอมันมีการแจ้งเตือนเนี่ยแน่นอนครับมันห้ามไม่ได้มันดังทุกเครื่องมันก็หมายความว่าถ้ามันดังอีกเครื่องนึงดังเนี่ยเครื่องสำรองดังก็แสดง

0: ว่าเขาอาจจะรู้ที่ซ่อนหรือเปล่า
1: คือพอมันเป็นจังหวะที่ถ้าสมมติผู้ทำร้ายแล้วกัน
0: ใช่ครับ
1: อยู่พอดีกับคนที่เป็นเหยื่อก็อาจจะแบบเสียงมาจากไหนไปตรวจสอบอันนี้มันจะยิ่งทำให้คนที่เป็นผู้ทำร้ายอะโมโหและทำร้ายเหยื่อได้มากขึ้นนะ
0: อยู่ในความเสี่ยงมากกว่าเดิมซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงของในสังคมเหมือนกันเพราะว่านักทางเครือข่ายที่เขารณรงค์เรื่องของความรุนแรงในครอบการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเขาก็ออกมารู้สึกตกใจมากตอนที่เสียงสัญญาณดังขึ้นแล้วก็เป็นที่กังวลเป็นที่น่ากังวลว่าเนี่ยจะเจอสถานการณ์แบบนี้คือโทรศัพท์ที่ซ่อนไว
1: ้
0: จะถูกพบหรือเปล่าจะแล้วนั่นแหละครับจะเป็นถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เลวร้ายลงฉะนั้นเขาก็ฝากไปถึงตัวของรัฐบาลอังกฤษว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีจริงๆการแจ้งเตือนอะไรควรจะคำนึงให้รอบด้านไม่ใช่แบบว่าแจ้งเตือนไฟป่าปุ๊บแต่ว่ามันกระทบต่ออย่างอื่นด้วยเพราะว่าการแจ้งเตือนไอ้วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือให้เรานึกถึงตอนแผ่นดินไหวครับจังโทรศัพท์ดัง
1: เครื่องบ้านเราก็จะเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เนาะ
0: ใช่เซลล์บอร์ดแคสต์อย่างนั้นใช่ครับก็อังกฤษก็สภาพเดียวกันแต่ว่าก็มองว่าเนี่ยมันก็อาจจะเป็น
1: ช่องโหว่
0: ก็ได้ในแง่นึงก็เลยเสนอว่าบางทีก็อาจจะควร
1: หาวิธีที่มันดูรอบคอบแล้วก็รับมือกับทุกฝ่ายได้มากกว่าน
0: ี้เช่นแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียงไหม
1: อ๋อเน้นสั่นสั่นแรงๆจนกว่าแบบ
0: ใช่
1: ถ้าคุณเห็นข้อความนี้แล้วคุณเคาะหน้าจอกี่ทีแล้วมันจะหยุดหายไปเองอะไรแบบนี
0: ้ใช่อย่างน้อยให้พอรับรู
1: ้
0: เพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาโทรศัพท์คือคนเดี๋ยวนี้เขาทุกคนเอาโทรศัพท์ติดตัวอีกแล้วครับแล้วถ้ามันสั่นยังไงก็น่าจะพอรู้บ้างต่อให้ใส่ในกระเป๋าถ้ามันสั่นแรงเราก็พอรู้บ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาพูดนะครับที่ถ้าผู้เสียหายพูดก็คือว่ารัฐบาลควรอย่างที่บอกจริงๆเป็นปัญหาที่หลายคนถกเถียงแล้วคือควรซักซ้อมควรแจ้งเตือนก่อนหน้าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกจะยิงก็ยิงเข้ามาเลยเพราะว่ามีรายงานจาก BBC ก็บอกว่าตัวของครม.เนี่ยเขาคุยเรื่องเนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนยิงสัญญาณก็คืออยู่ๆก็แจ้งมาเลยอะไรครับเหมือนไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรคนมีการซักซ้อมคนมีการแจ้งเตือนประชาชนก่อนเหมือนเห็นว่าแจ้งเตือนเพียง15นาทีก่อนสัญญาณจะดังขึ้น
1: คือมันก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงได้หลายทางแหละคือสิ่งนี้ต้องยอมรับว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องคนส่วนใหญ่เนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะมองอีกมุมนึงมันก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนึงที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางที่สุดก็ได้เพราะที่บอกไปถ้าเกิดว่าสมมติผู้กระทำความรุนแรงได้ยินเสียงปุ๊บแล้วก็รู้ว่าผู้ถูกกระทำมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงซ่อนอยู่สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นการนำไปสู่การเผชิญหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่มันอาจจะรุนแรงขึ้นสุดท้ายแล้วผู้ที่ถูกกระทำอาจจะถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บกว่าเดิมก็ได้อะไรแบบนี้
0: ก็มีข้อสังเกตว่าควรจะคำนึงถึงผู้ที่ตกอยู่ในความยากลำบากผู้ที่เขาเรียกว่า
1: ถูกกระทำ
0: ผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ปกติใช่เปราะบางผู้ที่เปราะบางใช่กลุ่มที่เปราะบางด้วยนะครับเพราะว่าการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันโดยคำนึงถึง
1: ทุกกลุ่มเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นบทเรียนนึงที่บ้านเราอาจจะนำมาใช้ปรับใช้กันดูก็ได้นะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่า

0: ันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
1: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
4: CU Delight 101.5 FM
5: การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่ได้สืบสานมานานอีกด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติ่งตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่วันที่19มกราคม2542เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเพลงของ Ennio Morricone นะคะเพลงนี้ La Califa ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1970นะคะเป็นฉบับบรรเลงที่เพราะมากๆอีกเพลงหนึ่งของนักประพันธ์แล้วก็เป็นเพลงที่มีศิลปินนำไปบันทึกกันอย่างมากมายด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเพราะมากๆที่ไม่ว่าจะฟังเมื่อไหร่ก็ให้ความรู้สึกแห่งความสุขจากการฟังเพลงว่าแต่ว่าเพลงไหนเป็นเพลงแห่งความสุขของท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องการจะแบ่งปันความสุขนี้ไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้ฟังไปด้วยกันขอความกรุณาแนะนำมายังหลายอัดสถานีแอดจุล

Radio at Jula Radio นะคะเพลงของ Mouth and McNeil เพลงนี้เป็นเพลงดังมากๆในปี1971นะคะ How Do You Do ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Hans Van Hermart แล้วก็ยังมี Harry Van Hoof นะคะทั้งร่วมประพันธ์แล้วก็มาเรียบเรียงร่วมกันเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยส่งต่อด้วย How Do You Do นะคะในฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะโดย Mouth and McNeil ซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1972นะคะงานประพันธ์ของนักประพันธ์เพลงเดิมนะคะแต่ว่าทำมาเป็นฉบับภาษาญี่ปุ่นแทน Chirpy Chirpy Cheep Cheep ค่ะจาก Middle of the Road นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1970งานประพันธ์ของ Haro Stottแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งจะมีเสียงของเพลงป๊อปนะคะที่สดใสร่าเริงแต่จริงๆแล้วเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวที่มืดมนแล้วก็น่าเศร้าเกี่ยวกับเด็กชายตัวเล็กๆที่ชื่อดอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าพ่อแม่ของเขาได้ทอดทิ้งหรือว่าจากเขาไปแล้วอะไรประมาณนั้น

นเพลงก็ตอบอย่างชัดเจนสำหรับเพลงที่ฟังแล้วสนุกสนานร่าเริงสดใสเชอร์ปี้เชอร์ปี้ชีฟชีฟนะคะผลงานของ Better Off The Road ค่ะแต่ว่าในเนื้อเพลงก็บอกว่าแม่ไปไหนแล้วจ้าหนูน้อยดอนแม่ไปไหนแล้วพ่อไปไหนแล้วไกลแสนไกลคำตอบที่ปรากฏซ้ำๆในเพลงก็คือพวกเขาไปไกลแสนไกลทิ้งให้ดอนนะคะอยู่เพียงลำพังอะไรประมาณนั้นค่ะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอ plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะท่านผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาอย่างรายการนะคะทางคณะผู้ดำเนินรายการก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแนะนำมาทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอหรือถ้ามีความสุขกับการเขียนจดหมายนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งท่านก็ยังมีความสุขกับการเขียนจดหมายซึ่งเวลาได้รับจดหมายก็จะมีความสุขมากๆเพราะบางทีก็จะมีทั้งการเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเพลงนั้นมามีทั้งภาพของศิลปินนะคะอย่างเช่นล่าสุดฉบับของคุณจดหมายของคุณสมคเนก็ติดภาพของมาดอนน่ามาด้วยและที่มีเสน่ห์มากๆก็คือสแตมป์ค่ะในยุคที่เราไม่ค่อยได้เขียนจดหมายกันมากเท่าไหร่เพราะหันไปใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันเนี่ยนะคะการได้เห็นสแตมป์ที่แปะบนซองสวยๆแล้วก็หลายครั้งเป็นสแตมป์ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยเก็บรวบรวมสะสมเอาไว้แล้วก็ติดซองจดหมายส่งมาให้ดิฉันก็ตัดสแตมป์แล้วก็เก็บเอาไว้นะคะขณะที่จดหมายต่างๆก็เก็บรวบรวมไว้ด้วยค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะอ้าวส่งจดหมายมาที่ไหนส่งจดหมายมาที่รายการ See You Delight สถานีวิทยุจุฬาอาคารวิทยาพัฒนาชั้น7แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพ10330ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อ One Way Ticket ที่ปล่อยออกมาในปี1973เป็นผลงานการประพันธ์ของสตีเฟนวอร์เรนซ์แล้วก็บูสฮาร์ดนะคะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของอดีตที่ทิ้งเอาไว้ข้างหลังแล้วเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันแต่อดีตนั้นมีทั้งส่วนที่มีความสุขแล้วก็ส่วนที่มีความเศร้าแต่ว่าตอนนี้ต้องการอิสระเสรีนะคะ One Way Ticket ค่ะส่งต่อกันด้วยเพลงปี1979นะคะเป็นเพลงดังของวง Eruption ค่ะ One Way Ticket นะคะแต่เนื้อหาคนละเนื้อหาค่ะเป็นงานประพันธ์ของ Jack Keller แล้วก็ Hank Hunter นะคะโดยมี Frank Farin แล้วก็ Rainer M รวมไปถึงอีกท่านหนึ่งก็คือ Stefan Klingtermer มาเป็น Producer ให้ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลง One Way Ticket to the Blues นะคะก็เป็นเพลงดังของวง Eruption ค่ะพูดถึงเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟนะคะใช้ภาพเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยรถไฟเพื่อบรรยายความเจ็บปวดจากความรักเนื้อเพลงพูดถึงการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับไปสู่ความเศร้าความเหงานั่นแหละ Move on ได้ดีที่สุดนะคะส่งต่อกันด้วย Electric Light Orchestra กับ Last Train to London

Train to London นะคะเพลงดังของ ELO วงร็อกสัญชาติอังกฤษค่ะที่ปล่อยออกมาในอังกฤษในปี1979นะคะเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับ8ในชาร์ตซิงเกิลของอังกฤษนะคะแต่ว่าในอเมริกานั้นเพลงนี้วางจำหน่ายในช่วงปลายปีค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะคะขึ้นอันดับ39ในชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ค่ะก็เป็นเพลงที่เชื่อว่าท่านผู้ฟังยังคงจำได้แล้วก็ร้องตามหรือฮัมตามได้อย่างสบายๆนะคะบางครั้งการฟังเพลงก็ร้องตามไปด้วยก็มีความสุขไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะ Last Train to London นะคะทางนิตยสารบิลบอร์ดก็บอกว่าเพลงนี้มีท่วงทำนองป๊อปที่ติดหูพร้อมเสียงร้องสไตล์ The Beatles แล้วก็เสียงที่ลื่นไหลซ้อนกันขณะที่ทาง Cashbox ก็บอกว่าเพลงนี้มีท่วงทำนองป๊อปที่สดใสจังหวะที่สนุกสนานแบบ R&B ทำให้ฟังดูคล้ายกับซิงเกิล Boogie Nights ของ Heatwaveในปี1977 Record World ก็บอกว่าจังหวะดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และก็เสียงร้องที่ไพเราะเข้ากับยุคสมัย

ทำให้ได้รับความสนใจอะไรประมาณนั้นนะคะเพลงไหนที่ย้อนยุคกลับไปอาจจะเป็นยุค70 60 50 40 30หรือยุคใหม่ๆขึ้นมา80 90อะไรตรงเนี้ยหรือ2000มาแล้วนะคะคิดถึงเพลงไหนแค่แนะนำมานะคะขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไรสถานี Adjula Radio Adjula Radio จะพยายามไปสอดแสวงหาแล้วก็นำมาเสนอกับท่านผู้ฟังขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำแล้วก็การติดตามนะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่The New Seekers บันทึกเสียงเอาไว้แล้วปล่อยออกมาในปี1971 I'd like to teach the world to sing นะคะก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าหลายๆท่านร้องได้ร้องตามได้อย่างสบายๆนะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ Bill Baker แล้วก็ Roger David นะคะโดยมี David McKay มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วยังมีนักประพันธ์ร่วมอีก2ท่านคือ Roger Cook แล้วก็Roger Greenaway ค่ะส่งต่อด้วยเพลงของวงนี้อีกสักเพลงหนึ่งนะคะ Never Ending Song of Love ค่ะที่เป็นงานประพันธ์ของ Delaney Bramlett นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังโดยวง New Seekers ในปี1971นะคะเพลงที่ร่าเริงมองโลกในแง่ดีพลังแห่งการเยียวยาการได้พบรักที่ต่างฝ่ายต่างมอบความรักให้กันและกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะคะ Never Ending Song of Love ส่งต่อด้วย Sing Me an Old Fashioned Song จาก Billy Joel Spears ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: อนันต์โพแก้ววรางกู
1: รโรคไข้ไทฟอยด์คืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไข้ไทฟอยด์คืออะไรโรคไข้ไทฟอยด์เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบสุขาภิบาลไม่เพียงพอรวมถึงการจัดการอาหารและน้ำดื่มที่ไม่ถูกสุขลักษณะโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าซาโมเนลลาไทฟีซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคเฉพาะในมนุษย์สามารถทำให้เกิดอาการไข้สูงเรื้อรังการติดเชื้อในกระแสเลือดและเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารโรคนี้ค่ะหากไม่รับการรักษาวินิจฉัยรวมถึงการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะด้านสาเหตุและการติดต่อค่ะเชื้อซาโมเนลลาไทฟีแพร่เชื้อผ่านวิธีการติดต่อแบบกินเข้าไปเรียกว่าฟีโกออรัลทรานสมิชชั่นโดยการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะของผู้ติดเชื้อทั้งรายที่มีอาการและผู้ที่เป็นพาหะซึ่งอาจไม่แสดงอาการเป็นเวลานานค่ะด้านอาการทางคลินิกอาการของโรคไข้ไทฟอยด์มักเริ่มภายใน 7-14 วันหลังการได้รับเชื้อโดยพบอาการสำคัญดังนี้ 1. อาการไข้สูงต่อเนื่องหลายวันซึ่งมักสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่ 2. 2. อาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลด 3. อาการปวดท้องท้องเสียหรือท้องผูก 4.อาการคลื่นไส้และอาเจียนค่ะโดยลักษณะที่เฉพาะและพบได้ในบางรายได้แก่ 1. อาการผื่นจุดแดงเล็กๆบริเวณหน้าอกและลำตัว 2. อาการตับม้ามโตนอกจากนี้ค่ะหากผู้ป่วยที่มีอาการปล่อยไว้ไม่ได้รักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะเช่นอาการลำไส้อักเสบรุนแรงหรือทะลุการมีเลือดออกในลำไส้การติดเชื้อในเลือดขั้นรุนแรงหากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวจำเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะด้านการวินิจฉัยแพทย์จะวินิจฉัยจากประวัติอาการการตรวจร่างกายรวมถึงการตรวจห้องปฏิบัติการค่ะเช่นการเพาะเชื้อจากเลือดซึ่งเป็นมาตรฐานหลักรวมถึงการเพาะเชื้อจากอุจจาระหรือน้ำไขสันหลังในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนและการตรวจเลือดหาแอนติบอดีที่มีชื่อว่าไวรัลเทสต์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะด้านการรักษาหลักคือการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของโรคซึ่งอาจใช้ในระยะเวลาประมาณ 10-14 วันโดยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำแนวทางการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยเฉพาะรายค่ะในระหว่างที่รักษาผู้ป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อเป็นการป้องกันภาวะขาดน้ำรับประทานอาหารที่อ่อนย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือมีไขมันสูงค่ะด้านการป้องกันค่ะการป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์สามารถทำได้โดยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนรับประทานอาหารและภายหลังการใช้ห้องน้ำค่ะการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารกึ่งดิบกึ่งสุกและดื่มน้ำที่สะอาดผ่านการต้มหรือน้ำบรรจุขวดที่ปลอดภัยค่ะหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำแข็งที่ไม่ได้ผลิตภายใต้สุขอนามัยที่ได้มาตรฐานค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีวัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์ทั้งชนิดฉีดและกินซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคไข้ไทฟอยด์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนอนงโพแก้ววรางกูรนี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันในวันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ฟังพบกับผมธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หรือว่าในวันนี้นั้นเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าวันนี้สภาพอากาศในประเทศไทยหลายภูมิภาคจะเป็นอย่างไรกันบ้างข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าในวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับคุณผู้ฟังโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พูดถึงปริมาณฝนในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ฝนก็จะตกหนักมากหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับเช่นเดียวกันปริมาณฝนฟ้าคะนองก็จะอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนก็จะตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคกลางครับมี ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและจันทบุรีฝนก็จะตกหนักมากที่จังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับพกร่มพกหมวกพกเสื้อกันฝนกันเอาไว้ด้วยแล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วยถ้าหากว่าจะเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระที่ไหนก็ตามแต่สำคัญเลยก็คือถ้าหากว่าเปียกฝนก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้สระผมเช็ดผมกันให้เรียบร้อยจะได้ไม่เป็นไข้เป็นหวัดกันไปเสียก่อนนะครับถ้าหากว่าป่วยขึ้นมานี่ก็ค่อนข้างจะกระทบพอสมควรเลยทีเดียวในเรื่องของการเดินทางไปทำงานและก็ต้องมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่าเป็นหวัดนะครับก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นป่วยไข้ไม่สบายกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหรือแม้กระทั่งหน้าหนาวก็ตามครับคุณผู้ฟังและในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมจากทางพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยครับกับนิทรรศการผลงานศิลปะสะสมอินโดเรนเมื่อฝนมาเยือนก็ค่อนข้างจะเข้ากับฤดูฝนในช่วงนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็จะเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 น.เช้าไปจนถึง 4:30 น.ตอนนี้ก็เปิดให้ได้ไปเยี่ยมชมกันแล้วแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้ซึ่งสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดนิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ก็มีชื่อว่าอินโดเรนเมื่อฝนมาเยือนที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น1พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยู่ไม่ไกลจากหอดนตรีหรือว่าหอศิลปะวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเดินทางไปกันได้ถ้าอยากจะชมนิทรรศการกันพูดถึงเรื่องของฤดูฝนก็ต้องบอกว่าฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศรอบๆตัวก็จะค่อยๆเปลี่ยนจังหวะท้องฟ้าที่เคยเจิดจ้าก็ถูกแทนที่ด้วยม่านเมฆหนาและก็เสียงของหยาดฝนพร่ำพรมบนความเงียบพร้อมกลิ่นดินชื้นที่ลอยโชยขึ้นมาอย่างแผ่วเบาบางสิ่งในธรรมชาติก็เริ่มเคลื่อนไหวและบางอย่างในใจของเราก็เช่นกันนิทรรศการนี้ก็จะไม่ได้มุ่งแสดงภาพทิวทัศน์ของสายฝนแต่ทุกท่านที่ได้ไปชมผลงานศิลปะสะสมนี้ก็จะอาจได้สัมผัสกับระลอกคลื่นความทรงจำอันคุ้นเคยที่หวนกลับคืนมาอีกครั้งมีศิลปินหลายท่านเลยนะครับที่ได้นำผลงานมาจัดแสดงกันและนิทรรศการก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะไปเยี่ยมชมกันก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์สำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022183645-6หรือที่เพจ Facebook CU Art Culture ก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ เมื่อสักครู่ที่ได้บอกว่าช่วงเวลาเปิดให้เยี่ยมชมนั้นจะอยู่ที่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนั้นก็จะเปิดในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้นพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะปิดนะครับถ้าหากว่ามาในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็อาจจะไม่ได้เข้าชมฉะนั้นก็แนะนำว่าให้มาชมนิทรรศการอินเดเรนเมื่อฝนมาเยือนกันที่พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เราก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากทั่วทุกภูมิภาครวมถึงเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวอื่นๆตลอด1ชั่วโมงนับจากนี้ใน3ช่วงหลักของเรานะครับตั้งแต่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจารึกรอยไทยและช่วงสุดท้ายก็คือช่วงสนทนาสถาบันเราเริ่มกันที่ช่วงแรกนะครับคุณผู้ฟังกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับ
3: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
4: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยเราเริ่มกันที่2เรื่องแรกจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษาและก็เรื่องของการรับมอบรถไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาดและมุ่งสู่มหาวิทยาลัยรักโลกทั้ง2เรื่องนี้คุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันกับคุณพานุมาตรหัตถบุญเชิญพบกับคุณพานุมาตรได้เลยครับ
5: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีวันนี้มีเรื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026 15-27 สิงหาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษารายการมิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ณอาคารนาฏศิลป์และดุริยางคณะศิลปกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยภาคเอกชนและพันธมิตรหลายภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนิสิตนักศึกษายกระดับมาตรฐานการแข่งขันระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันผ่านการแข่งขันกีฬาอย่างมีสปิริตและมิตรภาพบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีคณะผู้บริหารตัวแทนจากสถาบันการศึกษาผู้ฝึกสอนและนักกีฬามาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือการแถลงความพร้อมและพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศึกตบลูกยางปัญญาชนอย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลนี้สำหรับการแข่งขันมิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง27สิงหาคม2569ณยิมเนเซียมมทร.ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่17สิงหาคม2569สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Facebook วอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับมอบรถไฟฟ้าสนับสนุนพลังงานสะอาดมุ่งสู่มหาวิทยาลัยรักโลกรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมคณะผู้บริหารรับมอบรถไฟฟ้าจากบริษัทสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนเพื่อใช้ในการสัญจรและสนับสนุนภารกิจภายในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ณสำนักงานอธิการบดีมทร.ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีการรับมอบรถไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

0: เดินทางภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของมทร.ธัญบุรีในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนการรับมอบรถไฟฟ้าจึงไม่เพียงเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยนะครับไปต่อกันที่ภาคอีสานกันบ้างครับคุณผู้ฟังวันนี้คุณภกายพัฒน์เจริญพันธ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับ
2: มหาวิทยาลัยนครพนมผนึกภาคีขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษาสู่ทศวรรษที่2ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ธวัชชัยสุปฏิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเวทีภาคีเครือข่ายกสศ.9ไปด้วยกันสู่ทศวรรษที่2เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์พุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการร่วมสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนจากข่าวแรกมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมจับมือ Aspire Learning พัฒนาวิชาการเสริมทักษะนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานมหาวิทยาลัยนครพนมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนลงนาม MOU ทางวิชาการกับบริษัท Aspire Learning จำกัดมุ่งพัฒนาหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมรวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ภกายพัฒน์เจริญพันธ์รายงาน
1: ขอบคุณคุณภกายพัฒน์เจริญพันธ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับจากภาคอีสานคราวนี้เราลงไปที่ภาคใต้กันครับคุณผู้ฟังคุณเสาวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณเสาวนีได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเปิดงานพิเทนโอเพนเฮาส์และสวีทคอนเฟสติวัลชูข้าวโพดหวานช้างขาวงาดำดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่แปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านพิเทนและศูนย์ศิลปาชีพตำบลพิเทนหมู่ที่2บ้านพิเทนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนางกันทิมานวลศรีผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดงานพิเทนโอเพนเฮาส์และสวีทคอนเฟสติวัลเทศกาลข้าวโพดหวานและตามรอยช้างขาวงาดำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2569เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมกันส่งเสริมสินค้าและอัตลักษณ์ของตำบลพิเทนโดยภายในงานนำเสนอศักยภาพของตำบลพิเทนผ่านข้าวโพดหวานผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนควบคู่กับการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามรอยช้างขาวงาดำอัตลักษณ์สำคัญของพื้นที่นำทุนทางเกษตรประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาผสมผสานเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชนในการนี้ผู้ ้ช่วยเลขาธิการสอบต.ได้เปิดเผยนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างของการนำทุนของชุมชนมาต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการยกระดับสินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่และประชาชนทุกช่วงวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินการแข่งขันทำอาหารการเสวนาประวัติศาสตร์ชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งช่วยสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและความสามัคคีของ

0: ความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนศูนย์ศิลปาชีพตำบลพิเทนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของตำบลพิเทนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งนี้งานพิเทนโอเพนเฮาส์และสวีทคอนเฟสติวัลเทศกาลข้าวโพดและตามรอยช้างขาวงาดำได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่17ถึง18สิงหาคม2569ณแปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านพิเทนและศูนย์ศิลปาชีพตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นชิมผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานและร่วมกันสนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจฐานให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นต่อไปสวนีดาโอสถานีวิทยุมอปัตตานีรายงาน
1: ขอบคุณคุณสวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยนะครับขึ้นมากันที่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันครับคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีเรื่องราวที่จะมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังถึง2เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของการจัดงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยนเรศวรครบ36ปีและงานมหกรรมการเรียนรู้รวมถึงการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไปติดตามกับคุณอดิเรกได้เลยครับ
2: มาติดตามรับฟังเรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงของรอบรัวทั่วไทยในช่วงเวลานี้นะครับไปที่กิจกรรมที่ทางสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้จัดงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบรอบ36ปีและงานมหกรรมการเรียนรู้ครับในช่วงที่ผ่านมาทางสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบรอบ36ปีและงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อแสดงก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากคลังหนังสือแบบดั้งเดิมสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิตอลและเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สรินทร์ทิพย์แผ่นธานีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเปิดณสำนักหอสมุดอาคาร1ชั้น2มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยรองศาสตราจารย์ดร.สรินทร์ทิพย์แผ่นธานีกล่าวไว้ว่าตลอด36ปีที่ผ่านมาสำนักหอสมุดได้เติบโตเคียงข้างมหาวิทยาลัยนเรศวรในการสนับสนุนภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยทางด้านการเรียนการสอนงานวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปัจจุบันสำนักหอสมุดได้เปลี่ยนผ่านจากยุคสมัยของชั้นหนังสือและเอกสารคลังความรู้แบบดั้งเดิมสู่ยุคของการเรียนรู้ผ่านดิจิตอลเทคโนโลยีโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ AI 3D ScanVirtual Reality มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานกระตุ้นการเรียนรู้ข้ามศาสตร์เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและสำหรับคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงสำหรับกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมานั้นได้มีพิธีเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้การนำเสนอโฉมใหม่ของสำนักหอสมุดในหัวข้อระบบบริหารจัดการหอสมุดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาตาชยทัตโตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรการนำเสนอการบูรณาการระบบกับบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ของคณะมนุษยศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ออนอุษาสุวรรณประเทศคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและนอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มีการแสดงผลงานศิษย์เก่าเทคโนโลยีมหกรรมการเรียนรู้และเสนอฐานข้อมูลออนไลน์การออกร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าต่างๆรวมกว่า150บูธณบริเวณหน้าสำนักหอสมุดอาคาร1และอาคาร2มหาวิทยาลัยนเรศวรสะท้อนภาพลักษณ์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะพื้นที่การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดที่พร้อมสร้างพลังแห่งปัญญาแก่นิสิตบุคลากรและสังคมอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นต่อไปนะครับไปที่กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37นะครับชูแนวคิดมุ่งสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนภาคเหนือตอนล่างนะครับทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37ประจำปี2569โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงกรกนกอิงคนินันท์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย รรองศาสตราจารย์ดร.อุทัยวิชัยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวรายงาน

0: วัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งจัดระหว่างวันที่18-20สิงหาคม2569ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงกรกนกอิงคณินันท์ประธานพิธีกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างองค์ความรู้และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยและพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยผู้ทรงวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งด้านรองศาสตราจารย์ดร.อุทัยวิชัยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กล่าวเพิ่มเติมว่างานครั้งนี้ได้มอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนเช่นบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนตลอดจนองค์กรและผู้สนับสนุนทุกแห่งโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความรู้สร้างสรรค์ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแข่งขันทักษะการประกวดทางวิทยาศาสตร์การนำเสนอผลงานและโครงงานวิทยาศาสตร์การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อต่างๆพลังของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่โดยดร.วรรณรักษ์ชัยมาโยจากมหาวิทยาลัยมหิดลการจัดแสดงนิทรรศการจากคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองลงมือปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสัมผัสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ไปจนถึงวันที่20สิงหาคม2569ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
1: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะครับและจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเราปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคอีสานกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังวันนี้คุณชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีเรื่องราวของการจัดงานพิธีเปิดงานมขรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน Sustainability for All 2026เพื่อเชื่อมองค์ความรู้ลดเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนตอนนี้คุณชุตินันท์ก็รออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชุตินันท์ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณธนากรแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกภูมิภาคเลยนะคะช่วงแรกเนี่ยได้ยินคุณธนากรพูดถึงนิทรรศการของฝนใช่ไหมตอนนี้ที่ขอนแก่นก็ฝนตกฉ่ำเลยนะคะไม่ทราบว่าที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะ
1: กรุงเทพตอนนี้ก็ต้องบอกคุณชุตินันท์อย่างนี้ครับว่าก็จะมีฝนสลับกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงเย็นตอนกลับบ้านนะครับคุณชุตินันท์
2: ค่ะก็นานๆทีได้เข้าสายนะคะก็ขออนุญาตถามไทยหน่อยนิดนึงนะคะก็สำหรับในช่วงนี้ทุกภูมิภาคก็จะมีฝนตกนะคะก็ให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันนะคะส่วนข่าวๆความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงนี้ก็จะคล้ายๆกันกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆนะคะก็คือจะมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยก็จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่19วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีงานใหญ่อีกงานนึงก็คือ Computing Fair นะคะของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่19นะคะพร้อมกันกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์นักเรียนนะคะนักศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดขอนแก่นนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสารคามนะคะหรือแม้กระทั่งอุดรธานีเนี่ยก็ขับรถนะคะพานักศึกษานะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราค่ะและส่วนอีกงานหนึ่งนะคะก็ใหญ่ไม่แพ้กันแต่ว่าจัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่17สิงหาคมนะคะนั่นก็คือพิธีเปิดนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0: เนี่ยได้รวมพลังภาคีเครือข่ายกับเคลื่อน Sustainability for All 2026ค่ะเชื่อมองค์ความรู้ลดเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืนฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้ร่วมมือกันจัดงาน Sustainability for All 2026ภายใต้คอนเซ็ปต์ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีนิทรรศการและก็ร้านค้ากว่า50บูธนะคะจากกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดขอนแก่นพร้อมจัดพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นโชว์เวิร์กช็อปและก็เวทีเสวนาวิชาการตลอดทั้ง2วันเลยค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะคะงานนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้นวัตกรรมชุมชนตลาดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้พิการแล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยได้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง S ตามแนวทาง ESGของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในโอกาสเดียวกันนี้นะคะก็ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยนายสันติภาพโทนหงษาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีในส่วนของนางสาวโดยนางสาวโสภิตสุวรรณหงส์นะคะและพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นโดยนางจิราภาเชื้อดวงผุยค่ะที่เป็นผู้แทนร่วมลงนามนะคะแล้วก็การลงนามในครั้งนี้ก็มีนายยุทธพรที่คุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในส่วนนี้ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันธ์ทองวิริยกุลก็ได้กล่าวนะคะในงานว่างาน Sustainability for All 2026มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมโดยเชื่อว่าองค์ความรู้จะมีคุณค่าอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนนะคะเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นโอกาสแล้วก็เปลี่ยนพลังความร่วมมือให้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือช่วงครอบครัวทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสำหรับช่วงนี้ส่งกลับไปให้คุณธนากรค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณชุตินันท์ด้วยนะครับที่ได้มาบอกเล่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เขาก็ได้มีการรวมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อเชื่อมองค์ความรู้ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนครับต้องบอกว่าวันนี้เราก็ได้รวบรวมประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยจากสถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปก็มีกิจกรรมสำหรับท่านที่เป็นสถาปนิกหรือมีความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ได้เชิญชวนคณาจารย์นิสิตนักศึกษาบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ Lecture Series AY 2026ประจำปีการศึกษา2569ภายใต้หัวข้อ Architecture and Design for Societyในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ก็จะมีการบรรยายครั้งที่2และครั้งที่3ที่จะพาคุณผู้ฟัง ไปเปิดมุมมองผ่านประเด็นด้านมรดกวัฒนธรรมและการออกแบบพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิด

0: จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสาขาโดยในวันที่26สิงหาคมนะครับก็คือวันพุธหน้าก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Reinterpreting Culture Heritage Through Interior Design ก็จะเป็นการเปิดมุมมองเกี่ยวกับการตีความมรดกทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบภายในและการบรรยายครั้งที่3ก็จะจัดในวันที่2กันยายนนะครับในหัวข้อ Body Typing System ก็จะเป็นการเรียนรู้แนวคิดและองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและการออกแบบทั้ง2ครั้งนี้จะจัดบรรยายในเวลาเดียวกันนะครับก็คือ 5:00 น.จนถึง 6:30 น.นะครับ 18:30 น.แต่ว่าเวลาเสร็จสิ้นก็จะต่างกันเล็กน้อยอย่างการบรรยายครั้งที่2อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือ 6:30 น.หรือ 18:30 น.ส่วนในครั้งที่3นั้นเริ่ม 17:00 น.เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 19:00 น.ส่วนสถานที่ที่จะจัดบรรยายนั้นเป็นสถานที่เดียวกันนะครับก็คือห้องสมุดชั้น4คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกิจกรรมนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะมากสำหรับท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานสถาปัตยกรรมเพราะว่างานออกแบบนั้นก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างมากและสถาปัตยกรรมนั้นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่กับเราทุกคนนั่นเองครับและเราก็จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับกับช่วงจารึกรอยไทยครับ
1: จารึกรอยไทยรอยไ
0: ทยเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับคุณผู้ฟังกับช่วงจารึกรอยไทยวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวกันอีกแล้วก็จะพาลงไปพื้นที่ภาคใต้กันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันที่วัดท่านางหอมครับเรื่องราวของวัดท่านางหอมนั้นจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นำเสนอสารคดีจารึกรอยไทยชุดลมหายใจแห่งลุ่มเล
3: วัดท่านางหอมเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่20ไร่93ตารางวามีที่ธรณีสงฆ์3แปลงเนื้อที่20ไร่80ตารางวาบ้านท่านางหอมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของจังหวัดสงขลาแห่งหนึ่งที่ยังคงดำรงความเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมได้จนปัจจุบันชื่อท่านางหอมเป็นชื่อที่บอกเล่าสืบต่อกันมาว่ามาจากตำนานสตรีศักดิ์สิทธิ์ในยุคบรรพกาลที่เรียกขานว่านางผมหอมหรือนางหอมผูกเรื่องราวตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตจนถึงบั้นปลายกลายเป็นชื่อบ้านนามเมืองที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนางหอมอยู่มากมายหลายแห่งเช่นเขาบันไดนางที่นางหอมเคยเดินเพื่อผ่านทางไปลงทะเลสาบสงขลาที่ท่านางหอมหรือเกาะนางคำที่นางหอมเดินทางไปถึงเกาะกลางทะเลสาบตอนพลบค่ำพอดีเป็นต้นนอกจากเรื่องเล่าแล้วท่านางหอมยังมีความโดดเด่นในเรื่องการผลิตกระเบื้องดินเผาท่านางหอมที่มีชื่อเสียงขจรกระจายไปถึงกรุงเทพยุคต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งล้วนเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความเก่าแก่ของชุมชนและความเก่าแก่ของวัดท่านางหอมแห่งนี้อีกด้วยวัดท่านางหอมมีบันทึกว่าได้ตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2210ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2323เขตวิสุงคามสีมากว้าง20เมตรยาว60เมตร

0: ได้ผูกพัทธสีมาประมาณปีพุทธศักราช2325ทางวัดได้ให้ราชการสร้างโรงเรียนขึ้นในที่ดินวัดคือโรงเรียนวัดท่านางหอมอุดมสาธุกิจอุปถัมภ์เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2474แรกเริ่มใช้ศาลาการประเรียนในการเรียนการสอนสำหรับอาคารเสนาสนะที่สำคัญของวัดได้แก่อุโบสถกว้าง20เมตรยาว60เมตรสร้างเมื่อปี2492โครงหลังคาทำด้วยไม้มุงกระเบื้องดินเผาหน้าบันเป็นรูปพญาครุฑและช้างเอราวัณล้อมรอบด้วยลายไทยพื้นอุโบสถปูหินอ่อนล้อมรอบด้วยกำแพงทำด้วยดินเผาเคลือบสีเขียวมีรูปยักษ์ยืนอยู่หน้าอุโบสถศาลาการประเรียนกว้าง14เมตรยาว23เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2504โครงสร้างหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีหน้าบันเป็นลายเทพนมมีกุฏิสงฆ์จำนวน9หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้และอาคารไม้ศาลาวัดมีหน้าบันรูปเทวดาเทินผ่านรัฐธรรมนูญเป็นงานปูนปั้นฝีมือช่างท้องถิ่นล้อมรอบด้วยลายพันธุ์พฤกษามีจารึกระบุปีว่าปี2480ปีฉลูซึ่งสะท้อนความสนใจในเรื่องของการเมืองในแบบของคนใต้ที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะเป็นที่รู้กันทั่วไปสำหรับปูชนียวัตถุที่สำคัญในวัดได้แก่พระประธานในอุโบสถพระเผากว้าง2เมตรสูง3เมตรปางมารวิชัยมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะขนาดสูง1เมตรพระพุทธรูปในศาลาการประเรียนพระเผากว้าง1เมตรปางสมาธิสร้างเมื่อพุทธศักราช2505โดยคณะนางสมบูรณ์ประธานราชนิกรนางสงวนรัตนประการและนางภูนสุขปรีชาพาณิชย์ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในยุคเก่าก่อนของจังหวัดสงขลาสร้างเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดและยังมีเจดีย์สูง4เมตรก่ออิฐถือปูนซึ่งบรรจุอัฐิเจ้าอาวาสที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนชาวท่านางหอมมาจนทุกวันนี้ตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อกว่า300ปีก่อนวัดท่านางหอมยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวพุทธโดยรอบเสมอมาทั้งแบบที่เป็นกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาไปจนถึงการเป็นศูนย์กลางของประเพณีท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันว่างงานบุญเดือน10งานบุญลากพระหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการทำรงพระพุทธศาสนาซึ่งวัดยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งยังเป็นความภูมิใจของคนท่านางหอมมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยครับ
1: ร่วมสะท้อนเสียงลมหายใจแห่งลุ่มเลโดยเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบัน
2: ครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องราวของวัดท่านางหอมนะครับก็เป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ภาคใต้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยยังมีอีกหลายสถานที่เลยนะครับที่คุณผู้ฟังหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอาจจะยังไม่เคยได้ไปสัมผัสอย่างแท้จริงก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีโอกาสไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยของเรานะครับนอกจากคุณผู้ฟังจะได้ไปสัมผัสเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราผ่านการท่องเที่ยวกันด้วยนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องเศรษฐกิจก็จะทำให้เกิดเรื่องของเงินสะพัดเรื่องของเงินหมุนเวียนต่างๆที่สำคัญก็จะส่งผลให้การท่องเที่ยวของบ้านเรานั้นคึกคักอีกด้วยเพราะว่าประเทศไทยนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวของบ้านเรานั้นมีความคึกคักแล้วก็ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยครับในช่วงสุดท้ายของรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเรายังคงมีเรื่องราวที่จะมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันมา เล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟัง

0: ด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามกันนะครับในช่วงสนทนาสถาบันครับ
1: สนทนาสถาบัน
0: ช่วงสนทนาสถาบันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็กำลังจะมีการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า MBS Academic Festival 2026ซึ่งเป็นมหกรรมทางวิชาการและทักษะในด้านการบริหารธุรกิจก็จะมีการแข่งขันทักษะที่ต้องบอกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะในทางบัญชีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์และเศรษฐศาสตร์ก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้อัพสกิลในโลกยุคใหม่ก็จะมีการเวิร์กช็อปผู้ประกอบการดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับเกียรติบัตรเป็นการการันตีผลงานเพื่อที่จะใช้ในการศึกษาต่อได้ด้วยนอกจากนี้ก็มีการเปิดบ้านเพื่อที่ผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้กระทบไหลอาจารย์และก็รุ่นพี่ที่จะแนะนำการเข้าเรียนต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ exclusive จริงๆกิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่11ถึง12กันยายนนี้ที่คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามการแข่งขันนั้นก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้รวมถึงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มทักษะในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่า AI นั้นอยู่ล้อมรอบตัวเรากันเลยทีเดียวนะครับอะไรก็ตามที่เราจะต้องใช้จะต้องมีทักษะเพื่อที่จะให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ก็จะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนี้ก็จะมีงานเวิร์กช็อปซึ่งก็จะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับท่านที่เป็นครูแนะแนวเป็นการอัปเดตระบบรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและก็เทคนิคโควต้ามืออาชีพด้วยแล้วก็จะมีการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการแสดงผลงานของน้องๆนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนอกจากนี้ก็มีกิจกรรม MBS The Next Gen Business Hackathon 2026มีการประกวดธิดาจำแลง MBS 2026การประกวด Cover Dance MBS 2026และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและก็ผู้ประกอบการมากกว่า30ร้านที่สำคัญไปกว่านั้นมีกิจกรรมรับของรางวัลและก็ของที่ระลึกของแต่ละสาขาวิชากันด้วยก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมกันตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าใครสนใจสามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ mbs.msu.ac.th/festival2026 ก็จะมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามกันอย่างครบถ้วนเลยนะครับสำหรับงานABS Academic 2026รวมถึงงานอีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับคุณครูแนะแนวนั้นก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้คุณครูแนะแนวก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการแนะนำน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากิจกรรมเวิร์กช็อปนี้เขาก็จะมีการให้ความรู้รายละเอียดโควต้ารอบรับสมัครและก็เทคนิคการสมัครของระบบ MyTCast นอกจากนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาต่อและความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันเราก็จะได้ทำความเข้าใจถึงเทรนด์หรือแม้กระทั่งความต้องการของน้องๆว่าอยากเรียนอะไรและเรียนแล้วจะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆแต่ละคนได้อย่างไรบ้างนอกจากนี้คุณครูแนะแนวก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและก็โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยที่สำคัญผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป จะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างกันรวมถึงผู้จัดกิจกรรมก็จะได้นำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยนอกเหนือไปจากนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวสำหรับการประสานงานและจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคตคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนี้ก็เป็นครูอาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือจะเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.รวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่10กันยายนนี้รับแค่50คนเท่านั้นนะครับส่วนกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมนั้นก็จะเป็นวันที่11กันยายน2569ที่คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดกันได้ถ้าหากว่าท่านที่เป็นคุณครูแนะแนวสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับมากันที่กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทักษะต่างๆน้องๆที่ใครกำลังคิดว่าอยากคิดอยากลองและอยากสร้างธุรกิจก็จะมีโครงการ Business Hackathon นี้ขึ้นมาก็จะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นม.5 ถึงม.6 แล้วก็ปวส.ก็จะได้เปิดประสบการณ์หรือแม้กระทั่งว่าน้องๆอาจบางคนอาจจะไม่มีพื้นฐานทางด้านธุรกิจมาก่อนก็สมัครได้แค่น้องๆเป็นคนที่มีไอเดียชอบคิดสร้างสรรค์สนใจธุรกิจและอยากลองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนก้าวออกจากอะไรเดิมสิ่งที่น้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับก็คือการเรียนรู้การคิดและพัฒนาไอเดียธุรกิจและก็ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแนบพอร์ตโฟลิโอด้วยอันนี้สำคัญมากเรื่องของพอร์ตโฟลิโอน้องๆหลายๆคนเชื่อว่าก็คงจะมีการเตรียมทำพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานต่างๆเพื่อใช้ในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกันแล้วจะจัดเป็น2รุ่นนะครับรุ่นละ100คนเท่านั้นครับรุ่นแรกก็คือวันที่11กันยายน100คนรุ่นที่2วันที่12กันยายน100คนเช่นเดียวกันตามกันติดๆเลยนะครับการแข่งขันแฮกกาทอน MBS The Next Gen Business ก็จะจัดขึ้นที่ห้อง MBS Coworking Space คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับและก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้จนถึงวันที่5กันยายนนี้ก็ต้องบอกว่าจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันถ้ามีไอเดียอย่าปล่อยให้เป็นแค่ไอเดียที่อยู่ในหัวของเราน้องๆก็จะได้มาปลดล็อกความคิดได้สร้างสรรค์ธุรกิจและก็ออกแบบอนาคตการสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์abs.msu.ac.th อีกกิจกรรมหนึ่งครับก็คือเรื่องของการแข่งขันโต้วาทีน้องๆคนไหนที่ชอบอย่างมากเลยในเรื่องของการพูดการโต้วาทีโครงการการแข่งขันโต้วาทีก็มีเช่นเดียวกันสำหรับกิจกรรมMBS Academic Festival 2026นะครับแน่นอนว่าหัวข้อก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจบัญชีและภาษีในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้หมดเลยนะครับว่ากำหนดการรับสมัครและก็เรื่องของการกรอกรายละเอียดต่างๆนั้นมีอะไรบ้างการโต้วาทีนั้นก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนรวม50คะแนนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอเหตุผลข้อเท็จจริงที่อ้างอิงได้อย่างเหมาะสมเรื่องของไหวพริบปฏิภาณต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการรักษาเวลาตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์ระบุไว้อย่างชัดเจนซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดนั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุดน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครไ ยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่6กันยายนนี้เวลา4โมงเย็นหลังจากนั้นในวันที่7กันยายนก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันผ่านเว็บไซต์ mbs.m

msu.ac.th หรือถ้าหากว่าสงสัยอะไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0858556926นะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามกันได้ถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่สงสัยเพิ่มเติมแล้วนอกจากการประกวดโต้วาทีเรื่องของแฮกกาธอนมีประกวดอะไรอีกบ้างที่น้องๆจะสามารถเข้าร่วมกันได้ก็มีการประกวด MBS Beauty Queen หรือว่าธิดาจำแรงที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้การแข่งขันนี้ก็มีรางวัลมอบให้ด้วยสำหรับผู้ชนะในประเภทต่างๆสองการประกวดก่อนหน้านี้ก็มีรางวัลให้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับน้องๆที่สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างดีแต่ว่าเรื่องของธิดาจำแรงนั้นก็ต้องบอกว่าผู้ที่จะสมัครได้ก็ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้นแต่ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นสีสันแล้วก็เปิดพื้นที่ให้น้องๆนิสิตได้มาแสดงความสามารถแล้วก็ปลดปล่อยความเป็นตัวเองกันก็ยังคงมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับในกิจกรรม MBS Academic Festival 2026อีกกิจกรรมหนึ่งครับก็คือโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรอีสานฟังดูค่อนข้างจะเป็นชื่อที่เป็นโครงการอันทรงคุณค่าเลยนะครับสำหรับโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรอีสานนั้นเขาก็จะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมไปถึงนักศึกษานิสิตในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนอกจากนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม.ปลายรวมถึงนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับสถานการณ์จริงนอกจากนี้ก็เป็นการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการนำเสนอและการให้เหตุผลในเชิงวิชาการก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์การเงินนโยบายสาธารณะและสถานการณ์เศรษฐกิจร่วมสมัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกและก็ยังเป็นการพัฒนาโครงการให้เป็นเวทีการแข่งขันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับภูมิภาคอีสานอีกด้วยก็จะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังไปจนถึงวันที่10กันยายนนี้และก็จะไปแข่งขันกันในวันที่11กันยายนก็จะรับทั้งหมด20ทีมใน1ทีมนั้นก็จะมีสมาชิกอยู่3คนถ้าหากว่าน้องๆสนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรอีสานของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดกันได้นะครับก็ยังคงมีอีกหลายกิจกรรมเลยนะครับที่ยังรอให้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคุณครูแนะแนวหรือแม้กระทั่งน้องๆนักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปติดตามกันว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างและก็จะได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะในเรื่องทางด้านเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินเรื่องบัญชีเรื่องเศรษฐกิจโดยภาพรวมก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องๆทั้งสิ้นรวมถึงในอีกหลายๆแง่มุมก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นคุณครูแนะแนวด้วยในการนำไปบอกเล่าต่อให้กับน้องๆนักเรียนในระดับชั้นม.ปลายก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คนในทุกระดับทุกช่วงทุกเพศทุกวัยนั้นก็จะได้ให้ความสนใจติดตามกันเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอีกกิจกรรมหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันตอบปัญหา MBS Digital Business and AI Challenge 2026จะรับน้องๆในระดับมัธยมปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับก็ตั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ที่100คนและก็ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981010036นะครับรับจำนวน50ทีมแล้วก็ใน1ทีมนั้นจะมีสมาชิกอยู่2คนก็จะปิดรับสมัครในวันที่

0: 10กันยายนเช่นเดียวกันแล้วก็แข่งขันในวันที่11กันยายนรายละเอียดทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ mbs.msu.ac.th ครับวันนี้เวลาของรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ผมธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยกล่าวว่าขณะนี้ตนรับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้มีการสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะเดียวกันได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือว่าได้ส่งทีมงานลงพื้นที่และนายยศชนันท์ก็จะลงพื้นที่ด้วยตนเองพร้อมกันนี้ได้โทรศัพท์พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบไม่ต้องผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องศูนย์พักพิงก็ได้จัดตั้งขึ้นแล้วและตนได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลประชาชนให้เต็มที่ทั้งเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคซึ่งภาพรวมการช่วยเหลือขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพก็ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกลต.กล่าวโทษยิ้มเรียกในความผิดกรณีรายงานการขายหุ้นของบริษัท M Vision สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวโทษยิ้มเรียกหรือนายยิมต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ในความผิดกรณีรายงานการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท M Vision จำกัดมหาชนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา246ที่ต้องระวางโทษตามมาตรา298แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายหลังการกล่าวโทษของกลต.กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการและการพิจารณาของศาลยุติธรรมตามลำดับโดยกลต.จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีและจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ในกระบวนการภายหลังกลต.ได้กล่าวโทษแล้วและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำชิลีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศหลังเกิดน้ำท่วมสูงจากฝนที่ตกหนักและดินถล่มประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคัสของชิลีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับภัยพิบัติร้ายแรงในพื้นที่เมืองโตโกปิยาแคว้นอันโตฟากัสตาทางตอนเหนือของชิลีหลังฝนตกหนักและโคลนถล่มที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงตามถนนหนทางและ

และได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมกับพัดพายานพาหนะลอยไปกับกระแสน้ำพร้อมกันนี้ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าเร่งช่วยเหลือประชาชนและรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติชิลีได้ยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสีแดงในหลายเมืองของพื้นที่ทางตอนเหนือด้วยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ด้วยเวลาติดตามช่วงเวลาของเพลงนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับเพลงเพราะมาอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่แล้วนะครับกับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์เพลงเพราะเพลงดังเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านทางวิทยุจุฬาครับ

0: อยากรู้จังเลยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายแบบนี้เนี่ยหลังจากที่รับประทานอาหารกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันบางคนบอกว่าจริงๆยังอยู่ที่ร้านอาหารก็มีนะฮะไม่เป็นไรครับช่วงเวลาของวิทยุจุฬาอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึง3ทุ่มเลยติดตามฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะฟังผ่าน FM 101.5 MHz นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS รวมไปถึงฟังผ่านเว็บไซต์ก็ได้ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5

0: ิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีคุณผู้ฟังนะครับอยากฟังเพลงเพลงหนึ่งนะครับงานจากบอยโกศิยพงศ์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าคิดลึกนะครับจริงๆเพลงนี้ร้องโดยคณินนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักกันดีก็จะเป็นผู้กำกับนะฮะภาพยนตร์โฆษณาแถวหน้าของฟีโนมีนาเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมร้องเพลงกับบอยโกศิยพงศ์ด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคิดลึกอันนี้ก็ไม่ได้ฟังนานมากแล้วก็ชอบเสียงคุณคณินมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังกันและใครจะเพิ่มเติมก็ทยอยส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

คุณผู้ฟังจำได้บอกว่าคุณคณินใช่คุณคณินที่อยู่วงพลูหรือเปล่านะครับจริงๆคือคนเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะฮะเคยอ่านบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ป๋าเต้ยุทธนาก็เคยมีการชมคุณคณินด้วยนะครับบอกว่าเป็นคนที่มีเสียงร้องที่มีเสน่ห์มากๆเลยในอัลบั้มที่ชื่อว่า Lady Sunday ก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มนะฮะที่คุณคณินเนี่ยคณินวงพลูเนี่ยได้เข้าไปร่วมร้องด้วยนะครับเอาละครับช่วงเวลาของเพลงเพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังก็ส่งมาได้ครับ

ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับเพลงนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับเคยได้ยินบทสัมภาษณ์ของพี่เพชรมานะฮะหนึ่งในผู้ที่ทำเพลงนี้ให้เราได้ฟังกันด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าซ่อมได้นะครับซึ่งในเพลงนี้เนี่ยก็จะมีดนตรีประกอบนะครับซาวด์ที่ได้ยินเนี่ยก็จะมาจากอู่ซ่อมรถเลยนะครับเรียกว่าเป็นฝีมือเลยนะฮะของทีมที่ทำเพลงนี้ด้วยนะครับใครที่ตอนนี้เรียกว่าสภาพจิตใจกำลังย่ำแย่ถ้าถามว่าอยากให้ซ่อมอะไรคือซ่อมร่างหลายคนบอกว่าตอนนี้ใช้ร่างไปเยอะมากๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็แน่นอนครับถ้าใจเรารู้สึกว่าเราต้องได้รับการดูแลรีบซ่อมนะครับถ้าเป็นร่างกายก็ต้องรีบซ่อมเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนสิ่งที่ทำได้ที่สุดก็คือการใช้ใจดูแลในทุกๆอย่างนะครับเป็นการเยียวยาก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันทุเลาลงได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปกับเพลงนี้งานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตจากอัลบั้มธงชัยเซอร์วิสนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงมาเยียวยาคุณได้นะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันทะเลาะกันต่อวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกลือกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันตะเรามาเริ่มต้นแล้ววันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลง Echoแล้วมาเป็นคำร้องภาษาไทยโดยท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครนะคะแววโดยคุณสุรศรีอิทธิกุลและวงดุริยางค์ราชนาวีค่ะ 14:12 นาทีรายการสุขกันเรารวมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงบริโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100%วันนี้มีผู้รอฟังเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนาน 2-3 เพลงนะคะไปที่คนเหมือนกันก่อนคนเหมือนกันเพลงนี้ค่ะ

ี้แหละค่ะคนคนเหมือนกันมีความหลากหลายแตกต่างกันมากมายเลยทีเดียวมาถึงครูเอื้อสุนทรสนานอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังรอฟังไปที่พี่รักเจ้าก่อนนะคะพี่รักเจ้ารู้สึกจะเป็นคุณสุริยาใช่ไหมคะฟังได้เลยค่ะคุณสุริยารอฟัง

สิงกันไปกับอ้อมกอดพี่จากละครเรื่องจุฬาตรีคูณแล้วก็ต่อกันอีกเพลงหนึ่งจากเรื่องเดียวกันคือเอื้อสุนทรสนานกับคุณมัณฑนาโมรากุลปองใจ

ลอยคอรอคอยงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติกับเสียงร้องของคุณบุษยารังสีคราวนี้มาที่คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาตินะคะพัทยาลาก

ศิลปินแห่งชาติงานของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะคำร้องทำนองก็ต้องเป็นครูเอื้อสุนทรสนานอยู่แล้วก่อนนั้นเป็นลอยคอรอคอยจากคุณบุษยารังสีค่ะเห็นอยู่ใกล้ๆทะเลอยู่พัทยาด้วยกันก็ต่อเนื่องให้คราวนี้ไปนู่นเลยค่ะมีผู้รอฟังหนองบัวคุณบุษยารังสีอีกหนึ่งเพลง

แซมดีใจใหญ่ขอบคุณชาวสกรไม่ต้องขอก็ได้ฟังถูกใจเลยใช่ไหมคะไม่ต้องขอก็ได้ฟังส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะใจตรงกันเสมอๆนะคะพี่น้องสกรแล้วคราวนี้ก็ชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันได้แล้วที่ Reno All Day Dining Cafe และท่านก็ไปแวะช่วงเช้าดื่มกาแฟแล้วก็มีแซนด์วิชมีbreakfast ตอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะคะมีอาหารเช้าก็ไปแวะตอนเช้าได้หรือกลางวันบ่ายเย็นค่ำได้ทั้งนั้นอร่อยทุกมื้อได้เลยที่ Reno All Day Dining Cafe ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ Reno ซึ่งอยู่ในซอยเกษมสันต์1ข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะ02-215-0026-7 02-215-0026-7 คุณอรุณศรีก็ใจเดียวกันกับคุณแซมค่ะบอกว่าชอบมากเพลงรุ่นนี้สวัสดีนายพลคนสวยคุณภูนสุขคุณจี๊ดคุณแปะปราโมทมากันเรียบร้อยรอฟังกันอยู่แล้วนะคะคุณอมรด้วยคราวนี้ไปที่พรพรหม

มีพรหมหนึ่งคราวนี้เป็นพรหมลิขิตคุณวินัยจุลบุษปาค่ะเดี๋ยวจะได้รำวงแล้วนะคะท่านผู้ฟังรอฟังเพลงที่จะช่วยให้หายง่วง

0: ป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: ได้ฟังกันไปทั้งพรหมลิขิตแล้วก็พรพรหมไปแล้วนะคะครั้งนี้ตั้งวงได้แล้วไหมคะตั้งวงรำวงนะคะมีผู้รอฟังรำวงดาวพระศุกร์

พี่เอ๋ยฟังอยู่หรือเปล่าคะพอเท่งปะเท่งปะเท่งปะนี่นึกถึงพี่เอ๋ยขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะนำดวงดาวพระศุกร์ไปแล้วคืนนี้มีผู้บอกว่าแหมหมู่นี้ไม่ค่อยมีอะไรให้ยิ้มเลยอ่ะงั้นยิ้ม

ับเรียนนี้ที่ขอมาไอ้ถุยทำนานั่งพักได้แล้วค่ะยืดเส้นยืดสายกันไป 2-3 เพลงคราวนี้นายพลคนสวยรอฟังเพลงนี้ร้องตามด้วยนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

คอยเฝ้าครุ่นดังที่รักจนหล่นสวงห่วงใยรักน้องฝังแน่นแสนห่วงดวงใจรักน้องทุกเมื่อรักเหนือนางใดโปรดจดจำไว้ขวัญใจ

0: รักจนล้นดวงห่วงใยรักน้องฝังแน่นแสนห่วงดวงใจรักน้องทุกเมื่อรักเหนือนางใดโปรดจดจำไว้ขวัญใจพี่เ
1: ออขวัญใจพี่จากคุณวินัยจุลบุตรสปะแล้วต่อด้วยแววเสียงเธออีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังรอฟังคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

น่านฟ้าส่งกำลังใจไปให้ชาวน่านต่อสู้กับน้ำอยู่ในขณะนี้ชั่วโมงที่สองของสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจRino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ต้องส่งกำลังใจไปให้ชาวน่านจังหวัดน่านกันเยอะๆเลยทีเดียวนะคะขอให้ทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยราบรื่นชาวสกร.เคยไปที่น่านกันมาแล้วทุกคนก็มีความสุขมากนะคะอันนั้นตอนนี้เราก็รำลึกถึงน่านนึกถึงวัดภูมินบางท่านไปได้โชคดีมาจากวัดภูมินด้วยซ้ำไปนะคะส่งกำลังใจไปกันเยอะๆค่ะขอให้ทุกอย่างได้ปล่อยราบรื่นด้วยดี 15:09 นมีผู้รอฟังเพลงนี้บอกว่าจะหัดร้องให้เป็นเลยอยากร้องให้เป็นจะไปร้องให้ใครฟังคะคำเขาลือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่ง

ครูชันยินแขร้องไว้นะคะคำเขาลือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังอยากจะฟังอยากจะร้องให้ได้ร้องให้ได้หมายถึงร้องเป็นธรรมชาติไปเลยใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเรื่องการร้องเพลงเรื่องการฟังดนตรีเนี่ยเป็นการออกกำลังสมองไปด้วยแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราเปิดเพลงสมองไม่ได้ทำงานแค่จุดเดียวหมายถึงเมื่อเราฟังเพลงเนี่ยนะคะแต่จะทำงานพร้อมๆกันสมองส่วนความจำทำงานด้วยสมองด้านอารมณ์เพราะว่าเราก็คล้อยตามอารมณ์เพลงไปสมองการเคลื่อนไหวแล้วก็สมองการคิดวิเคราะห์นี่ไงเพลงหนึ่งเพลงนี้สมองทำงานพร้อมๆกันหลายเครือข่ายเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาการสมองเสื่อมไม่เสื่อมแน่นอนร้องตามกันไปให้สบายใจเลยมีผู้รอฟังเพลงต่อไปกำลังหาอยู่ว่าเพลงไหนบางหลวงมีคนรอฟังบางหลวงคุณจุ๋มรอฟังคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

จากคุณชรินทร์นันทนาครนะคะที่คุณจุ๋มรอฟังได้ฟังแล้วร้องตามหรือเปล่าคุณจี๊ดก็ฟังเพลงไปเดินบนลู่ไปโอ้ดีจังเลยค่ะออกกำลังไปด้วยนะคะคราวนี้ก็ต้องชวนดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ดื่มที่ไรนอกจากชื่นใจแล้วก็ยังให้พลังกับร่างกายอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันอยู่เสมอว่าน้ำมะพร้าวนี่มีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนักกีฬานี่ก็จะดื่มน้ำมะพร้าวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันอาการสมองเสื่อมอีกด้วยค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% เลยทีเดียวนะคะฟังคุณสวัสดีภกาพันธ์ค่ะ

ุณจรูญย้ำว่าขอเป็นเวอร์ชันคุณลินจงบุญนักรินได้ฟังหัวหินสิ้นมนรักคุณลินจงบุญนักรินไปเรียบร้อยเพลงคู่เพลงนี้มีผู้รับฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณภูนศรีเจริญพงษ์

ูลศรีเจริญพงศ์นะคะมาถึงเพลงนี้คุณสุริยายังฟังอยู่ไหมคะคุณสมยศทัศนพันธ์กับ CMC เสียงรัก

ซีมซีเสียงรักคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะมาถึงเพลงนี้ใช่ที่คุณช้อยทิพย์อยากฟังไหมคะคุณสิริภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติกับรัก

รักของแม่เสียงร้องของคุณสวีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติก็ส่งให้คุณสร้อยทิพย์ละค่ะขอบคุณคุณอมรนะคะส่งรูปพระพุทธรูปสีเขียวมาสวัสดีวันพุธแล้วก็บอกว่าเพลงเพราะถูกใจขอบพระคุณค่ะมาถึงคุณพิกุลใช่ใช่ใช่คุณพิกุลค่ะขอฟังเสียงร้องของคุณสุพันธ์นีปิยะสิรานนท์กับนัดพบ

เพลินตามเพลงไปเลยนะคะนัดพบจากคุณสุภานีปิยะสิรานนท์ค่ะตอนนี้ลมก็เย็นๆ

ครึ้มๆมาบ้างแล้วนะคะช่วงเย็นๆนี่ขับรถกลับบ้านใจตุ้มๆต่อมๆหลายๆท่านก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเอาแล้วฝนเริ่มทำงานแล้วเราเลิกงานฝนไม่เลิกด้วยฝนก็ยังทำงานเริ่มงานกันของฝนของฟ้านะคะตอนนี้จะเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารเย็นเตรียมผัดเตรียมทอดอะไรก็ตามน้ำมันพืชโอลีนอยู่แล้วเพราะทราบดีว่าน้ำมันพืชโอลีนช่วยดูแลสุขภาพนะคะจะไม่มีไขมันทรานส์เด็ดขาดเลยนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของโอลีนปราศจากกรดไขมันทรานส์ค่ะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อการบริโภคแน่นอนนะคะเพราะว่าโอ้ไขมันทรานส์นี่ไม่ดีมากๆเลยกับร่างกายกับสุขภาพนะคะฉะนั้นน้ำมันพืชโอลีนจะทอดจะผัดก็ช่วยดูแลสุขภาพเสมอๆแล้วก็ถ้าเป็นของทอดนี่ก็ทอดออกมาสีสันสวยงามหอมอร่อยถ้าเป็นกรอบๆยิ่งกรอบแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่มีกลิ่นหืนเลยทีเดียวนะคะนั้นแน่นอนค่ะว่าดีต่อการบริโภคแล้วก็ยังอร่อยเรื่องอร่อยเรื่องสำคัญใช่ไหมคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะบ้านสวนตะมอมขอเพลงธาตุชีวิตคุณวินัยจลบทสปาร์

ฉันเฝ้าคอยแต่ต้องปล่อยตามกรรมเวรอยากแค้นยอมทนไปจนจะตาย

มิตรแห่งความดีเสียงร้องของคุณรงทองทองลันธมศิลปินแห่งชาติค่ะมีผู้รอฟังคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเพลงนี้เดือนต่ำดาวตก

เดือนต่ำดาวตกจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะเพลงสุดท้ายเป็นเพลงคู่จากคุณสวีปกาพันธ์และคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะมีผู้ถามว่าเธออยู่ไหนลากันไปกับเธออยู่ไหนนะคะพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์ทราวต่อสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาตรงนี้ล่ะค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออลเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฝากครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของแสงแดดนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูกันว่าแสงแดดคืออะไรนะครับจริงๆแล้วแสงแดดก็คือแสงทั้งหมดจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องถึงตัวเรานั่นเองนะครับซึ่งแสงแดดนั้นก็เป็นแสงประเภทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เป็นแสงที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของแสงแดดโดยแบ่งประเภทตามความยาวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือแสงอัลตราไวโอเลตและแสงที่ดวงตามองเห็นตลอดจนแสงอินฟราเรดนั่นเองนะครับเวลาที่ร่างกายคนเราได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ก็จะมีการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้นะครับ

0: คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสานสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: เริ่มต้นติดตามก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
1: วันนี้นะคะมีข่าวเกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจร่างสหายจูหลงจีในกรุงปักกิ่งสีจิ้นผิงร่วมไว้อาลัยณสุสานปฏิวัติป่าเป่าซานค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามมารับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI จีนจัดพิธีฌาปนกิจสหายจูหลงจีในกรุงปักกิ่งสีจิ้นผิงร่วมไว้อาลัยณสุสานปฏิวัติป่าเป่าซานวันที่18สิงหาคมจีนได้จัดพิธีฌาปนกิจร่างของสหายจูหลงจีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนบุคคลยอดเยี่ยมซึ่งเป็นนักต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ผู้ซื่อสัตย์และผ่านการพิสูจน์ตามกาลเวลานักปฏิวัตินักการเมืองชนชั้นกรรมอาชีพที่ดีเด่นผู้นำอันโดดเด่นของพรรคและประเทศชาติและยังเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งเป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่14และชุดที่15ณสุสานปฏิวัติป่าเป่าซานกรุงปักกิ่งนายจูหลงจีถึงแก่อสัญกรรมลงอย่างสงบด้วยอาการป่วยเมื่อเวลา 11:06 น.ของวันที่16สิงหาคม2026ที่กรุงปักกิ่งโดยมีอายุ98ปีในช่วงที่สหายจูหลงจีป่วยหนักและหลังการถึงแก่อสัญกรรมแล้วนั้นนายสีจิ้นผิงนายหลี่เชียงนายเจ้าเลอจีนายหวังฮูหนิงนายไช่ฉีนายติงเสวยเสียงนายหลี่ซีในหานเจิ้งและหูจินเทาได้เดินทางไปให้กำลังใจตลอดจนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายจูหลงจีและยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อญาติและครอบครัวในช่วงเช้าของวันที่18สิงหาคมณหอประชุมของสุสานปฏิวัติป่าเป่าซานท่ามกลางความสงบเงียบเสียงดนตรีบรรเลงคอไปทั่วห้องโถงใหญ่ได้มีการตั้งป้ายอักษรสีขาวดำแสดงความไว้อาลัยโศกเศร้าเสียใจแด่สหายจูหลงจีและด้านล่างป้ายอักษรนั้นเป็นภาพถ่ายและร่างสหายจูหลงจีคลุมด้วยธงพรรคคอมมิวนิสต์จีนสีแดงท่ามกลางพุ่มดอกไม้สดต่อมาเมื่อเวลา 9:30 น.ในสีจิ้นผิงนายหลี่เฉียงนายเจ้าเล่อจีนายหวังฮูหนิงนายไช่ฉีนายติงเสวยเสียงนายหลี่ซีนายหานเจิ้งและบุคคลสำคัญอื่นๆได้ทยอยเดินทางมาถึงงานพิธีฌาปนกิจของสหายจูหลงจีท่ามกลางเสียงดนตรีบรรเลงด้วยความโศกเศร้าจากนั้นได้ร่วมยืนไว้อาลัยและคารวะศพสหายจูหลงจี3ครั้งและจับมือให้กำลังใจต่อญาติและครอบครัวของสหายจูหลงจีเพื่อแสดงความไว้อาลัยโดยนายหูจินเทาได้เป็นตัวแทนวางพวงหรีดแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของสหายจูหลงจีนอกจากนี้ภายในงานได้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนมิตรสหายและตัวแทนของเมืองที่เป็นบ้านเกิดของสหายจูหลงจีได้ร่วมไว้อาลัยครั้งนี้อีกด้วย
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
1: วันนี้นะคะคุณคิตตี้จันหนานกับดิฉันจะพาไปชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแห่งมรดกโลกตามที่ล่าสุดทางยูเนสโกก็ได้ประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกใหม่ของจีนค่ะจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นพบกับดิฉันนันทิดาพงทองกันอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้เพื่อนที่มาร่วมรายการนั่นก็คือคุณคิตตี้จังหนานค่ะสวัสดีค่ะคุณคิตตี
4: ้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทิดาพงทองแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: คุณคิตตี้คะซัมเมอร์ปีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนอะไรคะที่น่าสนใจ
4: ก็คือเมืองจิงเต๋อเจิ้งของมณฑลจังซีนะคะซึ่งนั่งเครื่องบินโดยตรงประมาณจากกรุงปักกิ่งก็ประมาณ 2.5 ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงก็ได้แต่ว่าคิดดีรู้สึกว่านานไปหน่อยก็7:30
2: แล้วทำไมเมืองโบราณของจิงเต๋อเจิ้นถึงมีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจในตอนนี้ล่ะคะ
4: ก็คือเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะเมืองจิงเต๋อเจิ้งก็ขึ้นทะเบียนอยู่ในมรดกโลกชื่อว่าแหล่ง

0: อุตสาหกรรมเครื่องลายครามหัตถกรรมจิงเต๋อเจิ้นนะคะเลยก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศจีนค่ะซึ่งเป็นที่จับตามองของประชาชนจีนค่ะ
1: ถือว่าสถานที่แห่งนี้ก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำให้ชาวจีนนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะไปสัมผัสเสน่ห์ณที่แห่งนี้
0: อืมใช่ค่ะเพราะว่าไชน่าไม่เพียงแต่เป็นชื่อประเทศจีนแต่ยังหมายถึงเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศด้วยซึ่งในทางประวัติศาสตร์ของเครื่องปั้นดินเผาถือเครื่องหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนค่ะและเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ในเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เผยว่าโครงการแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องลายครามหัตถกรรมจิงเต๋อเจิ้นที่จีนเสนอได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อมรดกโลกค่ะโดยจุดหมายที่สำคัญในการนำเครื่องปั้นดินเผาจีนให้เป็นดวงดาวประดับไว้บนท้องฟ้าแหล่งมรดกโลกค่ะหากนับรวมแล้วจีนมีมรดกโลกทั้งหมด61แห่งในปัจจุบันค่ะจิงเต๋อเจิ้นเป็นเมืองโบราณของมณฑลเจียงซีผ่านเรื่องราวมากมายทางประวัติศาสตร์ซึ่งไฟเตาเผาแห่งเมืองหนึ่งสะท้อนถึงอารยธรรมจีนที่ไม่เคยเส้นสุดมุ่งมั่นในความถูกต้องและนวัตกรรมเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายค่ะ
1: ค่ะจิงเต๋อเจิ้นนะคะก็เป็นเมืองเดียวในโลกที่มีประวัติศาสตร์การเผาเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่กว่า 2,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์เตาเผาหลวงกว่า 1,000 ปีและประวัติศาสตร์เตาเผาสำหรับจักรพรรดิกว่า600ปีโดยไฟเตาเผาในที่แห่งนี้นะคะก็ไม่เคยดับมอดเลยทักษะการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือได้ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา29โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติด้วยค่ะ
0: ค่ะในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาหัวข้อการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของจิงเต๋อเจิ้นได้ผ่านการปรับปรุงหลายรอบจากแหล่งโบราณคดีเดียวของโรงงานเตาเผาสำหรับจักรพรรดิไปเป็นกลุ่มแหล่งเตาเผาต่างๆแล้วไปเป็นวัฒนธรรมภูมิทัศน์อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและในที่สุดก็กำหนดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องลายครามหัตถกรรมจิงเต๋อเจิ้นค่ะซึ่งโครงสร้างมรดกเริ่มจากศูนย์กลางคือโรงงานเตาเผาสำหรับจักรพรรดิค่อยๆขยายไปเป็นเมือง1 4เขต1แม่น้ำ3สายประกอบด้วย5ส่วนหลักรวม15องค์ประกอบมรดกและแหล่งย่อย45แห่งพื้นที่มรดก 1,979 เฮกตาร์และเขตการชนอีกกว่า 5,545.7 เฮกตาร์ค่ะบรรลุการก้าวกระโดดทางวิทยาศาสตร์จากจุดไปเป็นพื้นที่และเป็นศูนย์รวมห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบครบวงจรค่ะ
1: ในที่สุดแล้วนะคะแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องลายครามหัตถกรรมจิงเต๋อเจิ้นเป็นมรดกตัวแทนของระบบอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบมืออาชีพของจิงเต๋อเจิ้นค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่10ถึง19ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบมืออาชีพศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและกระบวนการการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของจีนในอดีตนะคะรวมถึงเป็นสักขีพยานถึงอิทธิพลที่ลึกซึ้งของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบมืออาชีพของจีนที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบมืออาชีพทั่วโลกและการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมด้วยค่ะทางคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกนะคะก็ได้รับรองแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องลายครามหัตถกรรมจิงเต๋อเจิ้นสอดคล้องกับมาตรฐานคุณค่ามรดกโลก2มาตรฐาน3และมาตรฐาน4รวมถึงมาตรฐาน6ซึ่งก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าตั้งแต่ศตวรรษที่16จิงเต๋อเจิ้นกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกทำด้วยมือพอร์ชเลนนะคะซึ่งก็เชื่อว่าแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องลายครามหัตถกรรมจิงเต๋อเจิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบมืออาชีพของจิงเต๋อเจิ้นต่อเทคโนโลยีและก็ศิลปะการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของโลกในช่วงศตวรรษที่10ถึง19สิ่งเหล่านี้นะคะก็ได้สะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนที่สำคัญของค่านิยมมนุษย์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเป็นพยานที่โดดเด่นต่อกระบวนการการผลิตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมของจีนรวมถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ตั้งแต่ศตวรรษที่10ถึง19ค่ะสิ่งนี้นะคะก็เป็นตัวแทนที่โดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยีหัตถกรรมเครื่องเคลือบดินเผาโลกและนวัตกรรมรูปแบบ

0: แอบขององค์กรศิลปะและอุตสาหกรรมในศตวรรษที่13-19สิ่งเหล่านี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าเครื่องเคลือบดินเผาสีฟ้าและสีขาวของจิงเตอร์เจนเป็นสื่อที่สำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนสัญลักษณ์ที่สำคัญของศิลปะโลกตะวันออกและส่งเสริมการแสดงของโลกาภิวัตน์ทางอารยธรรมจีนและวัฒนธรรมจีนอีกทั้งนะคะก็ยังเป็นที่ยอมรับความสมบูรณ์แบบและความถูกต้องของแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องรายคำหัตถกรรมจิงเตอร์เจิ้นชื่นชมความพยายามอย่างมากค่ะของรัฐบาลจีนและก็ความสำเร็จในการจัดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องรายคำหัตถกรรมจิงเตอร์เจิ้นด้วยนะคะ
1: ค่ะโดยนายเหยาเฉียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผู้อำนวยการกรุงมรดกแห่งชาติจีนกล่าวในนามของรัฐบาลจีนในที่ประชุมและแสดงความขอบคุณต่อองค์กรระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกต่างๆให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังว่าจะปฏิบัติตามอนุสัญญามรดกโลกอย่างแท้จริงเสริมสร้างความสมบูรณ์ของมรดกอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกอย่างเป็นระบบและการสืบทอดและการใช้ประโยชน์ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและรัฐภาคีต่างๆเพื่อร่วมการปกป้องสมบัติของอารยธรรมมนุษย์ค่ะ
0: สำหรับที่ประเทศไทยนะคะดิฉันก็ทราบมาว่าตอนนี้นะคะก็มีแหล่งโบราณสถานไทย3แห่งค่ะเตรียมผลักดันสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งต้องขอเล่าข่าวนิดนึงนะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางสมาชิกวุฒิสภาของไทย3ท่านร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนชมรมคนรักมรดกโลกได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมาการวุฒิสภาด้านศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็เพื่อผลักดันการเริ่มต้นกระบวนการที่จะเสนอชื่อทางรถไฟสายมรณะในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เพื่อที่จะนำขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือยูเนสโกนะคะทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวค่ะทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐสภาก็ได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วค่ะ
1: ค่ะทางรถไฟสายบูรณะหรือที่รู้จักในชื่อทางรถไฟไทยเมียนมาเป็นเส้นทางรถไฟยุทธศาสตร์ที่กองทัพญี่ปุ่นก่อสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางปกระหว่างกรุงเทพมหานครของไทยกับนครยางกุ้งของเมียนมาค่ะปัจจุบันช่วงเส้นทางที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสภาพที่ดีค่ะส่วนเมืองโบราณเชียงแสงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1088และเคยเป็นราชธานีสำคัญในยุคแรกของอาณาจักรล้านนาจุดแต่งของเมืองคือผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นระเบียบและรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาในยุคแรกที่ผสมผสานอารยธรรมหลากหลายและด้านการเสนอขึ้นทะเบียนเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ได้แก่คูเมืองกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารรวมถึงวัดสำคัญนอกเขตเมืองเช่นวัดพระธาตุและวัดอุโมงค่ะ
0: เราก็รอรุ้นกันนะคะว่าโบราณสถานของไทยทั้ง3แห่งนี้จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกันต่อไปน่าเสียดายค่ะที่เวลาวันนี้ใกล้จะหมดลงสำหรับดิฉันนันทิดาพงทองและก็คุณคิตตี้จังหนานนะคะจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันเจ้าชื่อค่ะ
1: ตาจี้หาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวน

0: ครั้งที่แล้วกันหน่อยนะคะ下次请你们到我家做客แปลว่าอะไรคะ
1: 这次请你们到我家做客แปลว่าคราวหน้าเชิญมาเป็นแขกที่บ้านเรา
0: ถูกต้องค่ะ下次请你们到我家做客
1: 下次请你们到我家做客
0: ต่อไปเป็นประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 您先请别这么客气为我们的合作成功干杯为大家的身体健康干杯感谢你们的热情款待
1: คุณโจคะฟังมาแล้วมีคำว่ากันเปยกันเปยหลายครั้งทีเดียวเดาว่าน่าจะเป็นงานเลี้ยงนะคะเนี่ย
0: ค่ะวันนี้เราไปงานเลี้ยงกันนะคะ
1: โอ้ดีจังเลยได้ทานของอร่อยอร่อยอีกแล้ว
0: แน่นอนค่ะวัฒนธรรมงานเลี้ยงของชาวจีนพอนั่งโต๊ะเจ้าภาพมักจะพูดอย่างสุภาพว่า您先

0: คือให้แขกเป็นผู้คีบอาหารก่อนหรือให้สตรีคีบอาหารก่อนค่ะ
1: นินเซียนฉิง
0: นินเป็นการเรียกยกย่องแทนคำว่าหนี
1: นิน
0: เซียนก่อน
1: เซียน
0: ฉิงเชิญ
1: ฉิง
0: นินเซียนฉิงเชิญท่านก่อน
1: นินเซียนฉิงมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: นินเซียนฉิง
3: 谢谢
1: เมื่อเขาพูดว่านินเซียนฉิงเนี่ยเราควรจะพูดอย่างไรคะ
0: ให้พูดว่าเปียจะมาเครื่อฉิแปลว่าอย่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจค่ะ
1: เปียจะมาเครื่อฉิ
0: เปียแปลว่าอย่า
1: เปีย
0: เจ้อมะแปลว่าอย่างนี้เช่นนี้ขนาดนี
1: ้เจ้อมะ
0: เครื่อฉิแปลว่าเกรงใจ
1: เครื่อฉิ
0: ต่อไปเชิญฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 你是客人请坐这儿
3: 好别这么客气
1: คุณโจคะในงานเลี้ยงเนี่ยจะมีการอวยพรกันด้วยคำว่าชนแก้วเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราหรือดื่มเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราเนี่ยค่ะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า为我们的合作成功干杯
1: 为我们的合作成功干杯
0: 为เป็นบุพบทแปลว่าเพื่อ
1: 为
0: 我们的ของเรา
1: 我们的
0: 合作ความร่วมมือเ
1: หอซั่ว
0: เฉิงกงสำเร็จความสำเร็จ
1: เฉิงกง
0: กันเป้ชนแก้ว
1: กันเป้为
0: 我们的合作成功干杯
1: 为我们的合作成功干杯ชนแก้วเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราหรือว่าดื่มเพื่อความสำเร็จของเราก่อนจากกันวันนี้มีคำถามมาถามท่านผู้ฟังนะคะ为我们的เหอซัวเฉิงกงกันเปยแปลว่าอะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn หากท่านจะทบทวนบทเรียนของวันนี้หรือจะฟังซ้ำอีกหลายๆครั้งขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI คือ www.thai.cri.cn วันนี้ใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ค่ะของจีนที่ได้มีการขุดอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงเพื่อลอดใต้แม่น้ำแยงซีเกียงสำเร็จแล้วค่ะโดยใช้หัวเจาะที่เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยของโลกล่าสุดเลยนะคะมีขนาด15เมตรเนี่ยแล้วเจาะลงไปใต้น้ำเจาะขนานกับพื้นดินกว่า10กิโลเมตรด้วยนะคะเรียกว่าเป็นสถิติการขุดอุโมงค์ใต้น้ำแบบต่อเนื่องที่ยาวที่สุดค่ะแต่ว่ามันมีความสำคัญแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันทำให้เราเห็นถึงศักยภาพที่น่าสนใจอื่นๆด้วยนะคะต้องไปฟังกันเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาค่ะ
5: หัวเจาะอุโมงค์ที่มีชื่อว่าหลิงหางนะคะได้ขุดเจาะเส้นทางใต้น้ำเป็นระยะทางยาวถึง 11.3 กิโลเมตรค่ะโดยกระบวนการการทำงานนะคะก็ต้องอาศัยความแม่นยำทางเทคโนโลยีขั้นสูงระดับมิลลิเมตรกันเลยทีเดียวก็เพื่อที่จะรองรับรถไฟที่จะวิ่งด้วยความเร็วสูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเมื่อเปิดใช้งานแล้วนะคะก็จะทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงใต้น้ำที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเพราะการเดินทางข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงนะคะผ่านอุโมงค์แห่งนี้จะใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะคะตัวอุโมงค์ตั้งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นน้ำถึง89เมตรและก็ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงดันน้ำมหาศาลด้วยค่ะรวมไปถึงยังทันต่อความเสี่ยงนะคะของการชุดตัวของชั้นดินค่ะโครงการอุโมงค์แม่น้ำยิงซีเกียงนะคะฉงไถเนี่ยมีกำหนดการการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ภายในสิ้นปี2569นี้นะคะโดยจะเชื่อมต่อเกาะฉงหมิงซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของจีนในนครเซี่ยงไฮ้เข้ากับเมืองไถชางในมณฑลเจียงซูทำให้เกาะ ฉงหมิงเนี่ยมีบริการรถไฟความเร็วสูงเป็นครั้งแรกทั้งนี้นะคะก็คาดว่าเงินที่ใช้ลงทุนรวมกว่า 35,500 ล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายเซี่ยงไฮ้ฉงชิ่งเฉิงตูเนี่ยก็จะเป็นฝันที่เป็นจริงเร็วๆนี้นะคะโดยก็จะเป็นเส้นทางหลักที่จะเชื่อมโยงกลุ่มเมืองใหม่ระหว่างชายฝั่งทะเลแล้วก็พื้นที่ตอนในของประเทศจีนโดยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสาย

0: บูนี้คาดว่าจะใช้เงินรวมแล้วลงทุนประมาณ 2.65 ล้านล้านบาทค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะคะในการลงทุนแต่นั่นแหละค่ะมันคุ้มค่าเพราะว่ามันจะทําให้นะคะสามารถเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็ถือว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะคะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ติดตามกันต่อไปหลังจากที่แล้วเสร็จนะคะว่าจะเริ่มเปิดให้วิ่งเมื่อไรแล้วเป็นยังไงบ้างแน่นอนในรายการของเราจะมีมาฝากค่ะฝากทุกท่านติดตามด้วยแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันพันดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
0: ดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งในตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง CU Radio Plus ทุกท่านนะคะวันนี้รายการ English This Way เป็นเอพิโซด2แล้วเนาะสำหรับ Cooley Research Insight นะคะวันนี้เราจะพูดถึงงานของอาจารย์สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อ Writing Skills and Grammar นะคะพิริยาพงศาริกันหรือว่าอาจารย์เซฟนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะวันนี้เราก็มีเปเปอร์2เปเปอร์นะคะแล้วก็มีอาจารย์2ท่านอยู่กับเราในวันนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริยาประภพรัตนกุลนะคะหรือว่าอาจารย์หลิงบางครั้งญาติอีกฝั่งนึงเรียกอาจารย์แพรใช่ไหม
6: ใช่ถูกต้องค่ะมีหลายช
5: ื่
6: อ
5: มีหลายชื่อแต่ว่าในที่นี้ก็จะเรียกอาจารย์หลิงเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์จีดาภาจันทราสมบัตินะคะหรือว่าอาจารย์จีจี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: เราก็จะเรียกกันง่ายๆเนาะสนุกว่าอาจารย์จีจี้แล้วก็อาจารย์หลิงค่ะเราเริ่มจากอาจารย์หลิงก่อนเลยนะคะหัวข้อของอาจารย์หลิงเนี่ยก็คือFrequency analysis, distribution, and coverage of academic words in material science research articles, a corpus-based study. ทีนี้ชื่อเปเปอร์มันแบบนี้ค่ะอยากให้อาจารย์หลิงเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเปเปอร์นี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะ
6: ค่ะเปเปอร์นี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ดูคำศัพท์อะค่ะที่เกิดขึ้นบ่อยๆในmaterial science research articles นะคะก็คือเป็นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา material science นะคะโดยใช้วิธีการแบบ corpus based นะคะก็คือเราก็จะมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็วิเคราะห์อย่างเป็น

0: ระบบตามหลักของที่เป็น core bus base ค่ะประมาณนี้โดยคร่าวๆนะค
1: อ
0: ะ
1: ืมค่ะก็คือใช้คอปัสเนาะอ่ะคอปั
0: ใ
1: ส
0: ช
1: ก็
0: ่
1: คือแบ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ดูจำนวนของแบบความถี่ของคำที่ปรากฏอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะดูความถี่ของคำที่ปรากฏในตัวบทความวิจัยใช่ค่ะ
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็จริงๆแล้วมีการอันที่สามก็คือที่บอกว่าเป็น coverage นะคะก็คือมีการอ้างอิงถึงเราเรียกว่าเป็น word list ค่ะก็คือเป็น list คำศัพท์ที่มีอยู่แล้วที่มีคนทำการวิจัยไว้อยู่แล้วอะค่ะเราเอา list นั้นมาดูประกอบด้วยว่ามันมีคำอะไรที่อยู่ใน list นั้นเนี่ยที่มันปรากฏบ่อยๆอยู่ในบทความวิจัยแล้วก็ในบทในตัวงานวิจัยนี้ค่ะก็มีการดูคำอื่นๆด้วยว่ามันมีคำอะไรที่มันไม่ได้เคยปรากฏอยู่ใน word list ที่เขาทำกันมาแต่ว่ามันปรากฏบ่อยๆซ้ำๆใน research articles ทางฟิลของ material science ค่ะ
1: อืมค่ะก็คือมีการเปรียบเทียบงานที่ผ่านมาของนักวิจัยท่านอื่นๆด้วยเนาะโอเค
0: ใช่
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: อันนี้แค่เกริ่นคร่าวๆนะคะทีนี้ไปถึงอาจารย์จีจี้บ้างนะคะของจีจี้เป็น vocabulary profile analysis of English reading test in a Thai university context นะคะงานวิจัยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะอาจารย์จีจี้
2: จริงๆเราก็มีความคล้ายๆกับของอาจารย์หลิงเหมือนกันนะคะแต่ว่าของจีนี่จะเป็นลักษณะก็คล้ายๆกันตรงที่มีการดูตัวโปรไฟล์หรือว่า distribution การกระจายตัวของคำศัพท์นะคะในระดับต่างๆแล้วก็รวมถึงดู coverage เหมือนของอาจารย์หลิงด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการดูข้อสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยทั่วไปก็เลยเป็นลักษณะของการโฟกัสมาที่ในตัวข้อสอบมากขึ้นค่ะ
1: อืมคือเป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นข้อสอบreading test เนี่ยค่ะของระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็การที่เราดูที่บอกว่าการกระจายตัวของคำศัพท์อะค่ะเป็นการใช้อ้างอิงถึงตัว CFR levels ค่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันในบริบทของคนไทยค่ะ
1: อืมค่ะอันนี้ก็คืออาจารย์จีจี้ก็คือเน้นเฉพาะเลยว่าเป็นไทยยูนิเวอร์ซิตี้เนาะซึ่งเป็นจุฬาใช่ไหมคะหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอื่น
2: ใช่ค่ะเป็นของที่จุฬาค่ะ
1: เป็นของที่จุฬานะคะก็คือระบุได้แหละว่าเป็นของจุฬาทีนี้ขอถามอาจารย์จีจี้ต่อเลยเพราะว่ามันต่อเนื่องกันทีเนี้ยในการวิเคราะห์ข้อสอบอะค่ะอาจารย์จีจี้แบบมีขอบเขตไหมว่าเราเอาข้อสอบตรงไหนวิชาอะไรปีไหนอะไรยังไงบ้างอะคะ
2: อ๋อก็จริงๆแล้วตัดสินใจเลือกข้อสอบของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เป็นวิชาบังคับนะคะของนิสิตระดับปริญญาตรีเกือบทุกคณะในมหาวิทยาลัยค่ะก็คิดว่าน่าจะเหมือนทำให้เราได้เห็นภาพของทิศทางนะคะของข้อสอบซึ่งถือว่าเป็นเหมือนการทดสอบในระดับแรกๆหรือเริ่มต้นเลยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ตัวข้อสอบเนี่ยก็มีการได้เลือกข้อสอบเป็นการดูเหมือน archive test ค่ะก็คือเป็นข้อสอบที่ผ่านการใช้ไปแล้วนะคะ3ปีย้อนหลังณเวลาที่ทำตัว research อันนี้ค่ะก็เลือกข้อสอบตั้งแต่ปี2021ค่ะจนถึง2023เป็นระยะเวลา3ปีค่ะก็มีการขออนุญาตเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะใช้ข้อสอบชุดนี้ในการที่จะ เหมือนคล้ายๆว่าอยากจะลองดูว่าเราไปในทิศทางที่เหมือนที่เราแบบคาดการไว้ไหมจริงๆแล้วอาจจะต้องขอเกริ่นนิดนึงว่าสิ่งที่เราอยากจะดูหรือว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องอะค่ะเป็นเพราะว่า เรามีทิศทางในเรื่องของตัวประกาศนะคะของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาค่ะที่พูดถึงในเรื่องของ proficiency targets ของผู้เรียนในระดับต่างๆค่ะก็เลยเหมือนก็เลยมองภาพนี้ว่าคล้ายๆว่าตัวคอร์สที่เราสอนที่บอกว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานเนี่ยมันมีมานานแล้วค่ะก่อนที่ประกาศฉบับล่าสุดนะคะก็คือปีพ.ศ.2567เนี่ยจะออกเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนหรือก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะค่ะเราควรจะ เหมือนแบบไปในดิเรกชันไหนถึงจะน่าจะแบบให้มันใกล้กับตัวทาร์เก็ตมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะก็คือมันต้องแมชกันในระดับของระดับชาติเนาะคือถ้าจะมองในระดับนโยบายมันก็คือทุกส่วนต้องสอดคล้องกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้

0: ก็คือคร่าวๆเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์จีจี้แบบเก็บข้อมูลนะคะต่อมาเรามาต่อกันที่อาจารย์หลิงอาจารย์หลิงบอกว่าดู academic words in material science research articles ทีนี้คำจำกัดความอะค่ะของ material science research articles อาจารย์หลิงแบบนิยามมันว่ายังไงแล้วก็เก็บจากไหนบ้างคะ
1: ตัว Material Science Research Articles ก็คือหมายถึงเป็นบทความวิจัยนะคะเป็นเหมือนรายงานผลการวิจัยรายงานการวิจัยประมาณนี้นะคะโดยที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิลของ Material Science เลยนะคะซึ่งตอนที่เลือกเนี่ยก็คือเน้นไปที่เก็บจากตัววารสารที่เป็นวารสารของฟิลนี้เลยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5วารสารซึ่งตัดสินใจเลือก5วารสารนี้เพราะว่าดูจาก Impact Factor ว่ามันมีเป็น5วารสารในสาขาวิชานี้ที่มี Impact Factor สูงสุดในช่วงปีที่เก็บข้อมูลวิจัยอะค่ะแล้วก็พอได้เป็นเลือกมา5วารสารสูงสุดที่มี Impact Factor สูงสุดแล้วเนี่ยแล้วก็มาเลือกตัว Article ข้างในอีกทีหนึ่งโดยที่ Article ข้างในเนี่ยเราก็เลือกจาก Article ที่มันเป็น open access นะคะเป็น open access research articles ก็คือเลือกมาเอามาทั้งหมดเลยที่อยู่ใน5วารสารนี้ค่ะในช่วงปี2023ก็เอามาทั้งหมดรวมๆแล้วก็ประมาณมีอยู่ทั้งหมด115บทความที่เอามาใช้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาใช้วิเคราะห์สำหรับงานวิจัยนี้
0: ค่ะแล้วพออาจารย์หลิงได้เลือกมาแล้วเนาะเป็นแบบ115บทความอาจารย์หลิงทำยังไงต่อคะมีโปรแกรมอะไรที่ใช้ในการวิเคราะห์คำศัพท์อะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหลังจากที่รวมทั้งหมด115บทความมาแล้วก็มาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายอันอยู่เหมือนกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นชื่อว่าแอนคองนะคะอันนี้ก็เอามา analyze พวกความถี่นะคะพวก word frequencies เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะคะชื่อว่า complete lexical tutor นะคะอันนี้ก็เอามาช่วยในส่วนของการหา coverage ของตัว word list นะคะว่าตัว word list ในงานวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยคำที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในตัว research articles ที่เราใช้วิจัยในงานวิจัยนี้ปรากฏมากน้อยแค่ไหนก็มีสองโปรแกรมหลักๆที่ใช้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็เอามาแปลผลนะคะแล้วก็รายงานอยู่ในบทความวิจัยฉบับนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่จะไปถึงผลเนาะทีนี้เรามาถามอาจารย์จีจี้ว่าหลังจากที่เก็บข้อสอบมาแล้วใช่ไหมคะ3 ปีย้อนหลังอาจารย์จีจี้ทำอะไรกับข้อสอบบ้างคะหลังจากนั้น
2: ก็ตอนแรกพอเราเก็บมาค่ะเราก็เหมือนต้องมาเหมือนสร้างคอบราเล็กๆของตัวเองใช่ไหมคะก็เราก็ต้องเอาตัวข้อสอบทั้งหมดอะค่ะมาในศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าเหมือนมาคลีนใช่ไหมคะมาคลีนแบบแมนนวลลี่ค่ะก็คือว่าเราเลือกเฉพาะเราตัดสินใจเลือกข้อสอบที่เป็นข้อสอบเฉพาะพาร์ทอ่านเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องเอาสิ่งที่เราอาจจะไม่ต้องการวิเคราะห์เนี่ยออกเช่นพวกคําสั่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าด้วยความที่ข้อสอบเนี่ยแบบเป็นข้อสอบreading comprehension ซึ่งก็เป็นลักษณะแบบ multiple choice questions ค่ะเราก็จะต้องเอาพวกตัวเลข choice หรือว่าพวกเลขอะไรก็แล้วแต่ตัวโปรแกรมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลของเรามันไม่ support อะค่ะออกนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตามเหมือน research question ของงานนะคะมันแบ่งออกเป็น2ทางก็เลยมีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล2วิธีค่ะวิธีแรกเนี่ยเราเปรียบเราเหมือนคล้ายๆหากการกระจายตัวของคำศัพท์ในการอ้างอิง CFR level ใช่ไหมคะก็มีการใช้เครื่องมือหลักๆเลยก็คือเป็นText inspector ค่ะ text inspector ก็จะเป็นเหมือน online tools ที่เป็น web based tools ที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อให้เขาเหมือนแบบวิเคราะห์ออกมาว่าคำศัพท์ที่เราเจอใน text ที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยข้อมูล data ที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยอยู่ในระดับกระจายตัวอยู่ที่ระดับ CFR ระดับไหนบ้างค่ะแล้วก็ด้วยความที่ลักษณะของตัวการกระจายตัวเนี่ยค่ะมันก็อาจจะต้องมีการร่วมกับการใช้วิธีแบบแมนนวลลี่ด้วยค่ะแล้วก็มีการเลือกใช้ตัว English Vocabulary Profile ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้น

0: ของการที่ทำตัว text inspector ออกมาเพียงแต่ว่า text inspector เนี่ยจะเป็น tools ที่สามารถทำให้เราดีลกับจำนวน data ที่มี tokens ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่English vocabulary profile เนี่ยจะดีลกับเหมือนเป็นลักษณะแบบ word by word อะไรเงี้ยนะคะแต่ต้องมีการใช้ร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุดอันนี้จะเป็นวิธีแรกค่ะส่วนวิธีที่สองเนี่ยจะคล้ายๆกับที่อาจารย์ของอาจารย์ลิงได้พูดไปก็คือมีการใช้ word list นะคะของ word list หลักๆก็คือ new general service list กับ new academic list นะคะซึ่งอันเนี้ยจะใช้โปรแกรม Antword Profiler ค่ะในการที่จะทำการวิเคราะห์นะคะความการกระจายตัวและรวมถึงความครอบคลุมของคำศัพท์นะคะใน2อ้างอิง2 word list นี้ค่ะ
1: โอเคถามต่อเลยค่ะว่าหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยคือผลของการศึกษานี้เป็นยังไงนะคะอยากจะให้แบ็กกราวนิดนึงเนาะก็คือที่เมื่อกี้อาจารย์จีจี้บอกว่าเราเทียบ CFR level นะคะคือง่ายๆเลยเนี่ยก็คือ C1 C2 มันจะเป็นระดับที่สูงสุดอยู่เนาะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราพูด B1 B2 ก็คือต่ำลงมานะคะแล้วก็ A1 A2 ก็จะต่ำกว่า B ไปอีกนะคะทีนี้ผลการทดลองของอาจารย์จีได้ผลมาว่าไงคะหลังจากเอาไปเข้าโปรแกรมทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ย
0: ก็ถ้าพูดเป็นภาพใหญ่ๆอะค่ะก็ถือว่ามีการกระจายตัวแบบเป็นที่คาดเดาได้ก็คือว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่อะค่ะจะอยู่ที่เราเรียกว่า basic level นะคะก็คืออยู่ในระดับ A1 A2 จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือน proportion ที่ใหญ่ที่สุดในเงี้ยค่ะของตัวข้อสอบนะคะแล้วก็กระจายตัวขึ้นไปว่าสำหรับในระดับที่สูงขึ้นไปคือ independent level B1 แล้วก็ B2 นะคะก็จะอยู่ในปริมาณที่เหมือนแบบลดลงนะคะไปจนถึงตัว proficient level แล้วก็ C1 C2 ค่ะก็จะเป็นเหมือน proportion ที่เล็กที่สุดที่เหมือนแบบของคำศัพท์ทั้งหมดที่เจอค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนที่เราทำในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราดูมากไปกว่าตัว levels ของ CFR ทั้ง6ระดับนี้ค่ะเราก็มีการ incorporate นะคะตามแบบว่าเหมือนงานวิจัยอื่นๆแล้วก็ตามทฤษฎีอื่นๆที่เหมือนแบบทางนักวิจัยท่านอื่นเนี่ยได้ทำมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแยกตัว proper nouns นะคะคำนามเฉพาะออกมาอีกนะคะรวมถึงคำที่อาจจะที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในcategory ทั้ง4 category เนี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงตัว CFR level เนี่ยก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น off list items ที่ไม่ได้ถูกอยู่แบบจัดรวมอยู่ในกลุ่มไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่พบก็คือว่าเราก็เห็นการกระจายตัวแบบที่คาดการได้สำหรับในกลุ่มคำถามวิจัยคำถามแรกเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็มีที่สะท้อนออกมาจากผลวิจัยเช่นเดียวกันค่ะว่าเหมือนคล้ายๆว่าเราอาจจะสามารถที่จะเหมือนพัฒนาเทสต์ดีไซน์นะคะให้มันแบบว่ามีการกระจายตัวที่มีความบาลานซ์มากกว่านี้เพื่อผลลัพธ์ที่ใกล้กับตัว proficiency targets มากขึ้นค่ะส่วนในฝั่งที่เป็นคำถามที่2ที่เราดูในเรื่องของ coverage นะคะเปรียบเทียบกับตัว word list 2ตัวก็คือขออนุญาตเรียกย่อเป็น NGSL นะคะแล้วก็ NAWL เนี่ยก็คือมีลักษณะที่คาดเดาได้เช่นเดียวกันว่าตัว NGSL ซึ่งเป็นลักษณะคำศัพท์เหมือน general vocabulary นะคะมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าตัว NAWL ซึ่งที่เป็นลักษณะของ academic vocabulary items เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงในกรณีนี้นะคะก็มีการแยกนะคะตัวอื่นเข้ามาใช้ด้วยคือมี word list ที่เป็น supplementary word list นะคะที่สร้างโดย professor Charles Brown เนี่ยที่เป็นตัวเหมือนคล้ายๆว่าเป็นตัว complement ตัว general vocabulary นะคะ proper nouns ก็ยังคงแยกอยู่นะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นตามสิ่งที่เราคาดการได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ยังสามารถที่จะพัฒนา test design ให้เกิดความ balance แล้วก็น่าจะส่งผลดีต่อเหมือนการประเมินแล้วก็การเรียนรู้นะคะของผู้เรียนแล้วก็ผู้สอบมากขึ้นค่ะ
1: โอเคก็คือได้หลายมิติเลยเนาะจากแบบการวิเคราะห์แบบแค่เพียงวอแคปในนะคะในข้อสอบอาจารย์หลิงคะคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าหลังจากที่เข้าโปรแกรมหลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันออกมาคือได้ผลสรุปว่ายังไงบ้างคะ
2: ค่ะคือในตัวงานวิจัยเนี้ยจริงมีสองคำถามวิจัย

0: หลักๆนะคะคำถามแรกก็คือเราอยากรู้ว่าถ้านักเรียนหรือว่านิสิตเนี่ยเขามีตัว NGSL กับ NAWL ตามที่อาจารย์จี้ได้กรุณาอธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะคือในงานวิจัยเนี้ยคือเราอยากรู้ว่าถ้าเขามี NAWL อยู่ในมือแล้วแล้วก็มีลิสต์ของ NGSL อยู่ในมือแล้วเนี่ยเขาจะสามารถอ่านงานวิจัยได้รู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัว coverage ของ vocab ใน2 word list เนี้ยค่ะมัน cover มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลการวิจัยก็ออกมาว่าตัว NAWL ซึ่งเป็น academic word list นะคะที่พัฒนาโดย Professor Brown เนี่ยก็ครอบคลุมอยู่ประมาณ 6% ของตัวงานของตัวบทความวิจัยทั้งหมดที่เก็บมาแล้วก็เมื่อเอาลิสต์ของ NAWL ไปบวกกับ NGSL แล้วเนี่ยรวมกันเนี่ยนิสิตน่าจะนักเรียนน่าจะรู้คำศัพท์อยู่ประมาณ75-76%ครอบคลุมอยู่ประมาณ75-76%ซึ่งก็ค่อนข้างมากแล้วนะคะในตัวบทความวิจัยอะไรเงี้ยคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพออ่านได้ประมาณหนึ่งแล้วทีนี้สิ่งที่เราพบหลังจากนั้นเนี่ยคือเรามีคำถามวิจัยที่2ด้วยคือเราอยากรู้ว่ามันมีคำอื่นๆอีกไหมที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเวิร์ดลิสต์2อันนี้แต่ว่าพบค่อนข้างบ่อยในบทความวิจัยทางด้าน Material Science ทีนี้เราก็เลยไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยใช้โปรแกรมต่างๆแล้วก็ตัวบทความวิจัยเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วมันมีคำอยู่อีกชุดหนึ่งนะคะประมาณ350คำที่ปรากฏค่อนข้างบ่อยเลยนะคะอยู่ในตัวงานวิจัยที่เรารวบรวมมาซึ่งเราคิดว่าถ้านักเรียนได้มีโอกาสทราบอีกประมาณ350คำเนี้ยมันก็จะช่วยให้อ่านบทความวิจัยได้น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวผลวิจัยหลักๆซึ่งลิสต์ของคำอีกประมาณ350คำนี้เนี่ยก็คือใส่ไว้ในตัวบทความวิจัยฉบับเต็มด้วยเผื่อใครสนใจสามารถตามไปดูได้เช่นเดียวกันทุกคำจะอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะ
1: อาจารย์หลิงแบบทิ้งไว้อย่างนี้แล้วแบบว่าเราก็แบบต้องไปตามอ่านกันเนาะแต่ทีนี้อันนี้แบบสนใจอยากถามเองค่ะอาจารย์จี้ค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์จี้บอกว่าแบบอยากดูว่ามันไปในทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จี้ได้คำตอบตรงนั้นว่ายังไงบ้างคะ
2: อ๋อคือจริงๆแล้วอะค่ะอาจจะต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะคะอาจารย์เซฟว่าตัวที่เราจะเปรียบเทียบไปที่เหมือน proficiency targets เนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งในคำถามวิจัยหลักๆในงานชิ้นนี
1: ้ค่ะ
2: เพียงแต่ว่ามันเป็นเหมือน rationale หนึ่งที่เราแบบได้เริ่มเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็น inspiration หนึ่งที่ทำให้เกิดเหมือนงานชิ้นนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเหมือนคอร์สที่เรา offer ให้นิสิตจุฬาเนี่ยมาแบบยาวนานมากก่อนที่นโยบายจะออกเนี่ยก็ถือว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่เหมือนได้เรียนเล่าให้อาจารย์เซฟฟังเนี่ยค่ะว่าในเรื่องที่ว่าเหมือนแบบเรามีการกระจายตัวของคำศัพท์ที่เป็นสิ่งที่แบบเหมือนคาดเดาได้จริงๆต้องบอกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดไปว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะนโยบาย targets นี่คืออะไรนะก็คือว่าเขาบอกว่าทางคณะกรรมการเนี่ยคาดหวังว่านะคะผู้ที่จบเหมือนการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยจะต้องมีความสามารถภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ระดับ B2 level นะคะของ CFR ซึ่งก็ถืออยู่ในเป็นลักษณะของขั้นสูงสุดของ Independent level ก็คือเป็นขั้นตรงกลางก่อนที่จะขยับไปที่ Profession level C1 หรือ C2 ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็บอกได้เลยว่าแน่นอนว่าจากลักษณะของตัวคำศัพท์ที่เราเจอเนี่ยถึงแม้ว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตีซะว่า 67% โดยคร่าวเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับ Basic levelแต่ว่ามันก็เป็นปกติค่ะเนื่องจากว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องมีลักษณะคำศัพท์พื้นฐานหลักๆใช่ไหมคะในการอ่านเนี่ยประกอบไปด้วยคำที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นคำที่ใช้ได้ง่ายโดยทั่วไปรวมถึงว่าพวก function words ต่างๆนะคะจะถูก categorize อยู่ใน basic level เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายตัวที่น้อยลงของ independent level อย่างเช่น B1 และ B2 หรือว่า profession level ที่มันอาจจะลดหลั่นกันไปก็คือประมาณ 22% หรือประมาณ 4% เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ปกติค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วดูน่าสนใจมากขึ้นก็คือว่าในตัวข้อสอบของเราเนี่ยนะคะมันมีตัว proper nouns เนี่ยแล้วก็ off list เนี่ยที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่น proper nouns เนี่ยนะคะมีถึง 3.6% แล้วก็ off list ที่ไม่ถูก categorize อยู่ใน category ไหนเลยที่เราดูเนี่ยมีถึงเกือบ 4% ด้วยกันซึ่งถือว่าพอเทียบแล้วเนี่ยมีสูงใกล้เคียงกันกับ proficient level นะคะแล้วก็

0: แม้แต่กระทั่ง independent level นะคะ B1 B2 เนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ22%เนี่ยนะคะก็ยังดูว่ายังเป็นสัดส่วนที่อย่างที่บอกว่าสามารถแบบถ้าเราจะเหมือนเกียร์ทิศทางไปยังตัวข้อสอบที่น่าจะ match ให้มันแบบใกล้เคียงหรือว่าที่จะพูดง่ายๆว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือผู้สอบเนี่ยไปถึงจุด B2 ตามนโยบายมากขึ้นเนี่ยนะคะก็น่าจะสามารถทำการกระจายตัวได้ balance กว่านี้เช่นอาจจะมีการลองพิจารณาลดตัว basic level ลงบ้างไม่นับ functional words อะไรพวกนี้นะคะไม่นับ function words ขยายตัวคำศัพท์ที่เป็นเหมือน B1 B2 level ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลดตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่า proper nouns ก็ proper nouns เนี่ยไม่มีผลมากนักตามทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจของผู้เรียนแต่ว่าอย่าง off list คำที่อยู่นอกเหนือนะคะ list CFR level เนี่ยที่มีค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยน incorporate ให้กลายเป็นเหมือนคำศัพท์ที่เป็น target ที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมุ่งไปที่ B2 level ได้มากขึ้นค่ะอาจารย์เส
1: งโอเคขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์จีจี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจทั้งสองงานเลยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ท่านไหนหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากอ่านต่อนะคะเข้าไปติดตามในFacebook ของคูลี่นะคะก็คือจุฬาลงกรณ์ University Language Institute แล้วเราก็จะเอา QR code แปะไว้ให้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการEnglish This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผล

0: เรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อประสบนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ์รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
4: ์มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
5: มีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
6: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.
7: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: เจยิ้มแย้มแก้มใสเริ่มแล้วค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการเด็กๆค่ะเราก็จะสนุกสดใสกันทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะ 5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 กำลังคิดว่าจะสดใสกันไหมคะฝนตกกันไหมคะ
2: ครึ้มเลยครับ
1: น่าจะตกกันทั่วหน้าเนาะ
2: นะครับตกทั่วกรุงเทพเลยมั้งครับพี่แมวฟังพยากรณ์อากาศแล้วครับนะครับ
1: ตกแรงด้วยนะคะแล้วก็มีลมพัดด้วยนะคะก็ขับรถระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะ
2: ครับ
1: เพราะว่ารถติดเนี่ยรถขับรถมันก็แบบถ้าฝนตกรถติดนี่มันเป็นปกติอาจจะน้ำท่วมด้วยนะคะ
2: จริงด้วยครับ
1: ฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันค่ะ
2: ครับ
1: นะคะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ฟังเพลินๆนะคะแล้ววันนี้ต้องแนะนำสั้นๆนะพี่แมวเหมือนเดิมเพราะว่า
2: เ
1: ด็กขอเพลงเยอะนะคะ
2: ใช่เลยครับ
1: เรามีให้ฟัง4ช่วงค่ะเชิญฟังเขาจะมีช่วงอะไรบ้างคะ
2: ก็ช่วงแรกคำถามครับคำถามเสียงอะไรเป็นยังไงจะสนุกเสียงดังเสียงค่อยเสียงเบาจะยังไงยากหรือง่ายเดี๋ยวรอฟังคำถามเสียงกันนะครับเด็กๆนะรอฟังคำถามเสียงจากนั้นก็มาฟังนิทานสนุกๆของเราเนาะเรื่องของยีราฟตัวสูงเลยคุณโย่งยีราฟใหญ่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวสนุกแน่นอนเลยเนาะฟังนิทานเรื่องคุณโย่งยีราฟใหญ่จะเจออะไรจะต้องไปจะมีสัตว์ตัวไหนหรือเปล่าหรือเป็นยังไงนะครับรอฟังกันนะครับนิทานชุดนี้สนุกแน่นอนจากนั้นก็เพลงที่วันนี้เด็กๆขอมาเยอะเลยเนาะดีจังเลยเนาะเด็กๆขอมาเยอะก็ขอไม่ได้อีกนะครับเด็กๆนะช่วยกันแนะนำเพลงมานะครับฟังเพลงกันให้สนุกมีความสุขกันเลยนะครับเด็กๆแล้วจากนั้นก็จะเป็นอะไรนะเนี่ยช่วงที่ชื่อส่งข่าวเล่าเรื่องใช่ไหมเนาะนี่แหละตอนนี้เด็กๆเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังซิพักกลางวันเล่นอะไรกันบ้างตอนนี้ถึงบ้านหรือยังฝนตกไหมเป็นยังไงเรียนวิชาอะไรนะครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยแต่ก่อนที่กำลังนึกอยู่ว่าจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรดีเนี่ยก็ฟังจิงเกิลช่วงนี้ก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: เนี่ยนะครับ4ช่วงบอกกันไปแล้ว
1: ส่งได้ทุกคนใช
2: ่ไ
1: หมคะ
2: ใช่เลย
1: ตัวเล็กตัวใหญ่ส่งข่าวได้หมดเลยค่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะ
2: ครับ
1: วันนี้เป็นยังไงมีความสุขไหมเบื่อจังเลยโกรธคนนั้นจังเลยวันนี้ดีจังเลยค่ะได้ยิ้มทั้งวันเลยค่ะ
2: คร
1: ับ ก็คุยกันได้บอกกันได้นะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวรายงานตัวคนแรกเสมอนะคะ
2: คร
1: ับตอนนี้เราก็จะรายงานตัวหลังพี่หมีนะคะก็มีป้าพันธ์ค่ะสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยคนอื่นๆอีกตั้งหลายคนแน่มีฉายาทุกคนเลยคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอแล้วก็มีลุงโต้คนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่แล้วก็มีผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับวันนี้ก็คือพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับเอ๊ะหมดหรือยังยังไม่หมดมีทีมนักสร้างเสียงของเราอ่ะมาเลยตัวแรกนี่ตาโตเลยนี่เจ้ากบเป็นยังไงฟ้าครึ้มมาตาโตเลยเน
1: า
2: ะ
1: พี่กบอ๊บอ๊บ
2: พี่กบเสร็จแล้วใครแล้วเนี่ยอ๋อนี่ตัวนี้เขารอบคอบนี่เขาเตรียมเสื้อกันฝนเตรียมล่มรองเท้าบูทไว้แล้วนะเจ้าหมูใช่ไหมหมูใช่เลยครับนี่ส่วนเจ้าไก่เขาบอกว่าไก่ก็ด้วยนะไก่ตัวเตรียมไว้ด้วยนะช่วงนี้รองเท้าบูทไก่นี่ยาวเลยนี่กันน้ำได้แน่นอนด้วยนี่จากนั้นใครนะเนี่ยอ๋อคุณกระดิ่งบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังหน่อยมีละอองฝนเยอะเดี๋ยวคุณกระดิ่งเขาเป็นโลหะเขาจะเป็นสนิมได้นี่
1: วันนี้รัวหน่อยนะคุณกระดิ่งพี่กระดิ่ง
2: หลบฝนครับหลบฝน

0: วิ่งอยู่แล้วจ้ะ
1: วิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่ครับ
0: เด็กๆค่ะครบแล้วนะคะและเราพระพันธ์อยากจะส่งข่าวกับพระพันธ์ไม่ได้อ่านคำตอบลงโตเมื่อวานนี้นะคะ
1: ใช่เลย
0: ลงโตเขาก็ตอบมาว่าเป็นผู้หญิงวาดรูปว่าคนกำลังแบบเรอค่ะเด็กๆค่ะเรอแบบอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเด็กๆว่าถ้าเด็กๆเรอที่บ้านก็เอามือปิดปากนิดนึงก็ดีนะคะเป็นความสุภาพเรียบร้อยนะคะยิ่งไปข้างนอกนี่ยิ่งแบบอย่าเสียงดังมากแล้วกันนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ทำมันก็หน่อยอดไม่ได้เพราะมันโมโหลมมันออกมาแรงมันก
1: ็
0: เออขอโทษนะคะอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อหน้าคนยิ่งไม่รู้จักกันเนี่ยก็ยิ่งมันเป็นมารยาทอย่างนึงเด็กๆค่ะนะคะวันนี้มันหมดเวลาก่อนพระพันธ์ก็เลยไม่ได้บอกอะไรแต่วันนี้ก็มีคำถามอีกแล้วเด็กๆค่ะเดี๋ยวฟังคำถามกันนะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็ฟังคำถามกันดีๆค่ะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: ครับ
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: แสดงว่าเสียงแปลกๆไหมคะ
1: แปลกเหมือนกันนะ
0: คุ้นๆไหมคะ
1: บางคนอาจจะเคยได้ยิน
0: บอกใบ้นะบอกใบ้ให้ทุกคนได้ยินไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กทุกคนต้องได้ยินเสียงนี้ค่ะโอ้ยแค่นี้แหละแค่นี้แหละ
1: น
0: ะถ้ารู้ว่าเสียงอะไรพิมพ์มาได้นะคะ
1: ครับ
0: line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะสะกดค่ะ c h u l a r a d i o c h u l a r a d i o ค่ะพิมพ์นะคะ
1: ครับหรือว่าใครจะโทรศัพท์นะครับก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ตอนนี้กำลังมองหน้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมหนูจะโทรดีไหมนะ
1: โทรเถอะ
0: นะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ได
1: ้
0: พอผ่านให้ฟังนิทานก่อนก็ได้นะคะนะมาฟังนิทานกันก่อนค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: เอาละครับก่อนจะฟังนิทานเรามาคุยกับเด็กๆกันก่อนนะครับ
0: โอ้โหเร็วกันแล้วอีกนะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเอ๋ยเอ๋ยคิตตี้ค
1: ่
3: ะ
1: เอ๋ย
0: สวัสดีน้องเอ๋ยค่ะ
1: เอ๋ยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
3: เสียงคนเอาขาตีน้ำค่ะ
1: คนเอาขาตีน้ำเหรอเอ๋ยลองฟังดูอีกทีดีไหมคะนะ
0: คนเอาขาตีน้ำไม่เป็นไรหรอกค่ะ
1: แล้วให้เอ๋ยฟังอีกทีดีเนาะหนึ่งสองซ้ำ

0: นี่แหละครับเราเปิดให้ฟังซ้ำไงกันเองก็เขาจะดังรอบเดียวเนี่ยเงยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
1: ยังยืนยันเหมือนเดิมก็ได้นะคะ
0: ได้เลย
1: จะเป็นทางไหน
0: อืมว่าเสียงอะไรคะเงย
2: เสียงนกตกน้ำค่ะ
0: เสียงอะไรนะคะ
1: อะไรนะคะ
2: เสียงนกตกน้ำค่ะ
0: นกตกน้ำนี่เห็นภาพเลยเออนกเป็นไปได้เนาะเออนกตกน้ำได้ค่ะวันนี้เอิงเอ๋ยมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
2: มีค
0: ่ะส่งข่าวได้เลยค่ะว่าไงคะจะส่งข่าวอะไรดีเราฟังอยู่เราฟังอยู
2: ่ทุกวันก่อนหนูไปซื้อหมี่กับพ่อค่ะแล้วที่แล้วหนูโดนฝนเยอะตอนนี้หนูเลยเป็นหวัดค่ะ
0: โอ้ลงไปซื้อของกับพ่อเป็นหวัดเลย
1: ก็ยังไงนะคะ
0: ก็ตักฝนเนี่ยเลยเป็นหวัดเลยใช่ไหมคะตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: หวัดอยู
0: ่แล้วตอนนี้เขายังชั่วแล้วใช่ไหมคะ
1: ไปซื้อของ
0: นะคะจะหายดีแล้วเนาะนะครับนะครับเงยนะได้เลยค่ะ
1: เป็นหวัดเลย
0: แสดงว่าใกล้จะหายแล้วแหละก็เลยโทรมาได้เนาะอันนี้ขอเพลงอะไรดีครับเงย

0: เพลงอะไรดีเอ่ยเพลงอะไรดีเอ่ยนึกออกไหมนึกออกไหม
1: ต้นกล้วยค่ะ
0: ต้นกล้วยเหรอคะเอ้าได้ใช่ไอ้นี่เลย
2: ต้นกล้วยใช่ใช่เพลงเรื่องกล้วยกล้วยไหมคะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เพลงเรื่องเรื่องกล้วยกล้วยนี่ครับ
2: ค่ะได้ค่ะแล้วต้นกล้วยจ๋าตอนนี้หนูถึงบ้านหรือยังแล้วฝนตกหรือเปล่าคะ
1: ตกปล่อยปล่อยค่ะแต่ว่าบ้านนะ
0: อ๋อใกล้จะถึงแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ถึงบ้านแล้ว
0: ถึงบ้านแล้วเน
2: า
0: ะ
2: โอเคเราจะได้แบบพักผ่อนแล้วก็กินข้าวเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องอาบน้ำก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ปลอดภัยแล้วล่ะค่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณเอิงเอ๋ยกับคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ได้เวลาฟังนิทานกันแล้วเนาะครับเด็กๆครับนิทานของเรานะครับก็เป็นยังคงเป็นอยู่ในเรื่องของคุณโย่งยีราฟใหญ่นั่นเองเนาะวันนี้เสนอตอนลูกนกน้อยแสนสนนะครับคุณโย่งเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้านะครับเพราะยีราฟนี่เขาชอบอยู่ในทุ่งหญ้าเนาะแล้วรอบๆทุ่งหญ้ามันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เด็กๆมีต้นหนึ่งต้นนี้ใหญ่กว่าต้นไม้ทุกต้นเลยแล้วถ้ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ไหนนะจะต้องมีพวกนกมาทำรังอยู่มากมายเลยร้องกันจิ๊บๆเลยโอ้โหหลายรังเลยนะครับนี่ทีนี้ก็มีพ่อนกกับแม่นกคู่หนึ่งเป็นนกอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆสีดำๆเนาะก็มาสร้างรังอยู่นั่นแล้วจากนั้นก็วางไข่มาฟองหนึ่งนี่แล้วก็ช่วยกันฟักไข่คุณโย่งเนี่ยเดินผ่านต้นไม้นี้บ่อยๆก็คุณโย่งเขาเป็นยีราฟเนี่ยคอยาวตัวสูงเขาก็จะทักทายพ่อนกแม่นกอยู่นะครับบอกว่ายังไงครับพ่อนกแม่นกวันนี้ฟักไข่ได้แล้วลูกน้อยใกล้จะออกมาจากไข่หรือยังครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะรออยู่เนี่ยค่ะรออยู่
0: เหรอครับโอ้แล้วปกตินี่ผลัดกันช่วยฟักไข่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับคุณโย่งก็บอกขอให้เป็นลูกนกน้อยที่สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: จากนั้นไม่นานนะครับลูกนกตัวน้อยก็ฟักออกมาจากไข่โอ้เป็นลูกนกตัวเล็กๆตัวสีดำเหมือนพ่อกับแม่เลย
2: โอ้ยลูกแม่
0: เนาะออกมาปุ๊บก
2: ็
0: อ้าปากขออาหารทันทีเลย
2: ร้องจิ๊บเลยลูกใช่ๆเดี๋ยวนะ
0: พอนกกับแม่นกก็ผลัดกันบินไปหาหนอนมาให้ลูกกินเลยโอ้กินเก่งน่าดูเลยนะพ่อมันกินอุ๊บปุ๊บประเดี๋ยวหิวจะกินอีกละทีนี้ถ้ากินเก่งแล้วเป็นยังไงครับก็โตไวนะสิโตไวเจ้าลูกนกน้อยนี่ก็เริ่มสนแล้วตอนนี้ก็ทุกวันเลยลูกนกน้อยเนี่ยตอนนี้ขนเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะเนี่ยแต่ยังไม่ใช่เป็นนกตัวโตนะยังบินไม่ได้หรอกก็จะเฝ้ามองพ่อนกแม่นกที่ออกไปหากินบินออกก่อนจะออกไปบินจากรังไปหาหนอนมาให้ลูกเนี่ยพ่อนกแม่นกก็จะบอกกับลูกว่าอย่าสนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะบินแล้วรีบเอาหนอนมาให้กินเลยนะนี
1: ่
0: นี่แล้วพ่อนกแม่นกก็ผลัดกันบินออกไปเลยพอพ่อแม่กลับมาเนี่ยเจ้าลูกนกตัวนี้ก็ชักสงสัยก็ถามพ่อกับแม่ว่าเมื่อไหร่ตนจะบินได้สักทีเนาะพ่อนกกับแม่นกบอกว่ายังไงนะครับ
2: หนูต้องรอนะจ๊ะยังไงปีกหนูยังไม่แข็งแรงไงรออีกนิดเดียวเองถ้าปีกแข็งแรงเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะสอนบินนะจ๊ะ
0: นี่นะครับลูกนกน้อยก็เฝ้ารอแต่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าจังเลยอ่ะได้เห็นพ่อกับแม่บินไปทุกวันแล้วก็บางทีเห็นนกตัวอื่นเขาบินผ่านรังด้วยโอ้นี่บินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเจ้าลูกนกตัวน้อยก็ดูปีกตัวเองเอ้ยเราอยากจะบินแล้วนะจะบินได้นะจนบ่ายวันหนึ่งนะครับตอนนี้พ่อนกแม่นกเนี่ยออกไปหาอาหารอยู่เจ้าลูกนกนี่อยู่ตัวเดียวก็นั่งมองวิวมองอะไรไปเรื่อยๆมองท้องฟ้ามองนกที่บินอยู่ไกลๆก็มีผีเสื้อตัวหนึ่งบินผ่านมาครับนกน้อยก็เอ๊ผีเสื้อนี่ตัวเล็กกว่าเราอีกปีกก็ดูบอบบางแต่ว่าบินได้เจ้านกน้อยก็ถามผีเสื้อว่าผีเสื้อเธอบินได้เนี่ยมีใครสอนเธอเหร
2: อก็เป็นธรรมชาตินะฉันก็บินได้เลย
0: นี่

0: ้าลูกนกน้อยกันได้ความคิดว่าเอ๊ะดูสิผีเสื้อไม่เห็นมีใครมาสอนเลยยังบินได้เลยตัวเล็กกว่าเราด้วยหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องรอให้พ่อแม่สอนเราก็น่าจะบินได้นะ
1: เราว่าปีกแล้วก็แข็งแรงแล้วล่ะพ่อกับแม่ไม่รู้เองอ่ะ
0: ใช่เลยเจ้าผีเสื้อก็บินวนไปวนมาให้นกน้อยชมเพลินๆแล้วก็บินหายไปจนนกน้อยก็คิดว่าเดี๋ยวฉันจะลุกขึ้นแล้วบินตามผีเสื้อไปเลย
1: รอด้วยรอด้วย
0: ใช่ลูกนกตัวน้อยก็เลยค่อยๆลุกขึ้นยืนเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะแล้วก็ไปยืนที่ขอบรังครับโอ้ยต้นมองลงไปข้างล่างนี่ต้นไม้สูงสูงนกน้อยกลัวเหมือนกันนะตอนแรกจะเปลี่ยนใจเข้าไปนอนในรังเหมือนเดิมแล้วแต่เห็นผีเสื้อบินมาอีกเราต้องบินได้สิเนาะลูกนกก็เลยเดินต่อแตะต่อแตะไปแล้วก็กางปีกเลยพยายามจำท่าทางของพ่อแม่
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่แล้วก็กระโดดกางปีกรับลมครับแต่เด็กๆครับเจ้านกน้อยเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอที่จะบินแล้วไม่รู้วิธีที่จะบินเลยร่างของนกน้อยก็เลยร่วงเลยโอ้แต่โชคดีตกลงไปบนพุ่มไม้หนาก็เลยไม่บาดเจ็บครับนี่แต่ว่าร้องลั่นเลยนี่นะใช่ร้องลั่นเลยนะครับไม่นานนักพอนกแม่นกกลับมาก็ตกใจกันใหญ่เลยตายแล้ว
1: ลูกแม่ไปไหนลูก
0: ใช่นะครับมีกระรอกตัวนึงก็บอกว่าลูกเธอตกลงไปในอยู่ในพุ่มไม้น่ะร้องลั่นเลยนี
1: ่โอ้โอ้แย่แล้วพ่อแม่ก็อุ้มหนูขึ้นมาไม่ได้นะจ๊ะ
0: ใช่นะครับพ่อนกเนี่ยเขาไม่มีมือมีเท้าที่จะไปอุ้มลูกขึ้นมาได้เนาะเจ้ากระรอกบอกว่าฉันก็ช่วยไม่ไหวหรอกลูกนกลูกเธอตัวใหญ่ทำยังไงดีล่ะอุ้ยอันตรายมากเลยครับเพราะว่าใกล้ๆนี้สักเจ้าแมวป่ามันจะเดินเดินมาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวมันมาจับลูกนกแน่เลย
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยช่วยลูกฉันด้วย
0: แต่โชคดีครับคุณโย่งยีราฟใหญ่เดินผ่านมาพอดีเลยคุณโยงก็ถามพ่อนกแม่นกว่ามีอะไรหรอครับ
1: เฮ้ยลูกฉันค่ะลูกฉันตกอยู่ตรงพงหญ้าตรงนั้นนะคะช่วยหน่อยสิคะคุณพี่คุณพี่ยีราฟ
0: คุณโยงก็มองไปก็เห็นลูกนกน้อยเนี่ยนะครับนอนตัวสั่นอยู่ในพุ่มไม้ด้วยความกลัวเลย
1: ดูอยู่ตรงนี้ค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋า
0: ใช่คุณโยงก็เลยเอาก้มลงไปใกล้ๆเจ้านกน้อยแล้วบอกอ้าวสนละสิตกลงมาเนี่ยดีนะเนี่ยไม่ตกลงไปที่พื้นดินแข็งๆเอ้าปีนขึ้นมาเกาะบนเขาของยีราฟสินี่ปีนมาปีนมาปีนมา
1: ต่ำลงอีกหน่อยค่ะหนูยังบินไม่แข็งแรง
0: ได้ได้คุณโยงก็ก้มลงไปติดเลยนะครับเพราะคอเขายาวเจ้านกก็รีบปีนขึ้นมาเกาะเขาคุณยีราฟเลยแล้วคุณโยงก็ยืดตัวขึ้นไปด้วยความสูงของยีราฟนะครับไปถึงรังนกได้อย่างสบายเลย
1: โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณกับคุณยีราฟเขายาวจังเลยค่ะ
0: เจ้าลูกนกรีบปีนกลับเข้ารังเลยพอนกเป็นนกก็รีบมาขอบใจคุณโย่งเลยนะครับนี่แหละก็นับว่าเป็นโชคดีนะเนี่ยตกลงมาเนี่ยคุณโย่งผ่านมาพอดีเลยส่วนเจ้าแมวป่าเลยบอกโอ้ยอดกินลูกนกเลย
1: คุณแม่ค่ะมดมันกัดหนูค่ะเจ็บจังเลย
0: เห็นไหมล่ะเนี่ยเนาะคุณโย่งก็บอกกับพอนกเป็นนกบอกว่าโอ้ลูกตัวนี้ซนน่าดูเลยนะครับเนี่ยเนาะ
1: อยากบินค่ะคุณยีราฟค่ะหนูอยากบิน
0: นะครับแต่ว่าคุณโย่งก็บอกว่าแต่เย็นๆเดี๋ยวเธอก็จะบินได้เองละนะเนาะรออีกหน่อยนะ
1: จริงเหรอคะ
0: เดี๋ยวสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะบางชนิดเขาบินได้เองบางชนิดก็ต้องมีพ่อแม่คอยสอนนะ
1: เฮ้ยหนูต้องรอขอบคุณค่ะ
0: ได้แล้วคุณโย่งก็เดินตัวสูงจากไปเลยนะครับนะก็จบละครับ
1: ตอนเนี้ยนะหลังจากนิทานจบอ่ะก
0: ็
1: ไม่แน่ใจว่าเจ้าจิ๊บตัวน้อยบินได้ยังก็ไม่รู้เน
0: าะน่าจะได้แล้วนะผ่านมาหลายวันแล้วนี่นะเนาะถ้าบินได้เนี่ยเขาบอกเลยเขาจะบินไปทักคุณโย่งก่อนเป็นตัวแรกเลย
1: เออดีจังเลย
0: เพราะว่าเคยช่วยชีวิตเขาไว้เนาะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ดีมากมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะนะเด็กๆก็อยากที่จะทำเองใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเน
1: า
0: ะ
1: แล้วบางทีก็เราก็แข็งแรงแล้วนี่นาแล้วก็ทำได้นี่นา
0: ใช่
1: น
0: ะ
1: บางครั้งเราก็ต้องเชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องมันอันตรายมากนะคะ
0: จริงด้วย
1: เออดีนะเจอพี่ยีราฟคอยาวมาเนี่ยมาช่วยได
0: ้นะครับ
1: จบแล้วค่ะนิทานค่ะแล้วพี่หมีเขาก็บอกว่าเขาจะขอส่งข่าวนะคะหมอที่พี่หมีส่งรูปน้องชีสเมื่อวานนี้ใส่ชุดของที่เหลือใช้อะค่ะมาประดิษฐ์เป็นชุดนั่นชุดนี่นะคะก็เป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

0: นะค
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: น้องชีสก็ร่วมกิจกรรม
1: ครับ
0: บ้านวิทยาศาสตร์น้อยแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยก็ต้องรอรับใบแจ้งจากโรงเรียนก่อนก็น่ารักมากค่ะขอบคุณที่ส่งข่าวนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะมีทั้งส่งข่าวมีทั้งคำถามต่างๆเลยอยากจะโทรบอกไหมคะ
2: อยากครับเพราะฉะนั้นเด็กๆนอกจากจะส่งข่าวได้แล้วตอบคำถามได้ด้วยเพราะฉะนั้นฟังเสียงที่เป็นคำถามอีกครั้งนึงนะเต็มตัว

0: นี่แหละครับเด็กเสียงอะไรครับอันนี้ไม่ยากเลยนะเด็กๆตอบได้เลยนะครับเสียงอะไรน้อนะครับตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับตอบมาได้เลย
1: อยากพิมพ์ก็เชิญนะคะ
0: ครับ
1: ก็พิมพ์มาได้ที่ line @jularadio ค่ะ
0: ครับ
1: line @jularadio พิมพ์มาเนี้ยเก็บไว้เพราะว่าเด็กๆสามารถส่งข่าวได้กันพิมพ์หรือว่าส่งรูปมาให้ดูได
0: ้
1: นะฮะหรืออยากจะโทรศัพท์ก็เร็วหน่อยแต่ใครอยากจะส่งข่าวแล้วมีรูปให้ดูก็อันเนี้ยค่ะ line @jularadio นะคะเด็กๆค่ะเสียงอะไรเด็กๆได้ยินทุกคนแล้วผู้ใหญ่ก็ได้ยินทุกคนเลยค่ะก็ใครอยากตอบก็เชิญนะคะตอนนี้พระพันธ์ก็ให้ฟังเพลงไปเพลินๆก่อนนะคะในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

0: รักก็อยากจะให้เด็กๆได้ฟังเพลงกันทุกคน
1: เดี๋ยวก่อนนะครับปันก่อนจะฟังเพลง
0: ใครถูกมะคะ
1: คุยกับเด็กๆกันก่อน
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องปันฉายาเจ้าหญิงค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวน้องปัน
0: แล้วน้องปัน
1: ไ
0: ป
1: วันเลยครับน้องปันว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: เสียงนกกระพือปีกแรงๆค่ะ
1: เหรอ
2: ก็คือลูกนกในนิทานเขากำลังฝึกบินค่ะ
1: อ๋อจะเป็นลูกนกในนิทานก็ได้เนาะกำลังฝึกบินนะครับได้เลยครับแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะน้องปัน
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีแล้วอยากขอเพลงอะไรไหมคะ
2: อยากค่ะ
1: เพลงอะไรคะ
2: เพลงโฟ
1: ร์
2: เซนที
1: ่
2: เอลซ่าเขาร้องเพลง
1: Let It Go
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ Let It Go นะคร
0: ับ
1: จาก
0: เพลงที่ชื่อว่า Let It Go นะคะ Let It Go นะคะอยู่ในหนังเรื่อง Frozen ใช่ไหมคะเอาละแล้วพรุ่งนี้จะมาฟังกันนะคะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะแล้วปัญจาหนูถึงบ้านได้ยังฝนตกหรือเปล่าคะ
2: ฝนตกค่ะหนูกำลังอยู่บนรถแล้วก็รถ
0: อยู่บน
1: อู้รถติดด้วย
0: ฝนตกแรงไหมคะ
2: หย
1: ุ
2: ดแล้วค่ะ
1: หย
0: ุ
1: ดแล้ว
0: หยุดแล้ว
1: ได
0: ้ขับอย่างสบายๆหน่อยนะคะขอบคุณน้องปันกับคุณได้ยินเสียงคุณพ่อหน่อยๆไม่รู้ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: เปอร์เซ็นต์นะคะนี่เด็กคะ
1: ครับ
0: เพลงมีอีกไหมคะโทรศัพท
1: ์มีไหมครับ
0: ยังไม่มีนะ
1: มีอีกมาแล้วสวัสดีครับ
0: โอ้เชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ได้ค่ะ
1: ครับใครเอ่ย
2: ทามมี่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สใช่ไหมคะนะทามมี่ว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: เสียงนก
1: นกทำอะไรคะ
2: กระพ
1: ือ
2: ป
1: ี
2: ก
1: กระพ
3: ือ
1: ป
3: ี
1: กเหรอ
3: ต้องกิน
0: กระพ
1: ือ
0: ปีก
1: แล้วไงแล้วยังไงต่อ
0: เคี้ยวให้หมดก่อนก็ได้ค่ะทำมีเคี้ยวให้หมดก่อนก็ได้ค่ะ
2: อย่าหมดปากนะคะใส่มาซอสอย่าง
3: นี้หนูพูดไปก่อน
0: อย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ได้
1: นกกระพือปีกบินนะคะเนาะได้ครับ
2: ได้ค่ะ
0: ใส่มา
1: แล้วนอกจากนี้จะมีวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะนอกจากตอบคำถามแล้วว
2: ันนี้ชื่อเรียนหนูมีออกกำลังกายตอนเช้าด้วยค
1: ่ะอ๋อออกกำลังกายเป็นยังไงครับเป็นกายบริหารหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: กายตอนเช้า
1: ใช่ไหมคะ
2: เต้นแอโรบิกค
1: ่
2: ะ
1: โอ้เต้นแอโรบิกด้วย
0: ที่โรงเรียนหรือที่บ้านคะที่โรงเรียน
1: ที่โรงเรียนเขาบอกที่โรงเรียนมี
0: ที่โรงเรียน
1: ตอนเช้า
2: เต้นเพลงแอโรบิกมี
1: อะไรคะ
2: เพลงบอลด้วย
1: มีเพลงด้วยที่หนูชอบเลยเนา
0: ะ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็ขอเพลงไหมคะ
1: เอาเพลงอะไรครับเพลงอะไรดีครับ
2: แอนนา
1: อ๋อที่คู่กัน
0: เขาชอบอันนี้เนาะแอนนาเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วหนูกินอะไรอยู่คะปั๊บหนูกินอะไรอยู่ป่ะคะ
2: มะม่วงค่ะ
1: มะม่วง
0: อะไรกินให้อร่อยนะคะทำมิจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ไม่อยาก

0: ถามอันนี้ได้ไหม
1: อะไรคะ
2: น่าจะอร่อยนะมะม่วง
1: อืมได้ค่ะขอบคุณ
2: มะม่วงมะม่วงเปรี้ยว
1: อืมดีนะครับอร่อย
2: แล้วเด็กๆนะมีอีกไหมคะมีใครอยากจะตอบคำถามไหมคะ
1: ม
2: ี
1: อ
2: ี
1: กหนึ่งสายครับมีอีกหนึ่งสาย
2: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สายนู
1: ้สวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่ยครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
3: ของขวัญสัญญาว่าลูกค
1: ่
3: ะ
1: ของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรคะ
3: แล้วของพ่อเสียงไหนคะ
1: ได้ครับเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามเสียงอะไรครับของขวัญเสียงอะไรครับ
3: ของขวัญดูอีกทีได้ไหมคะ
1: อ้าวได้ครับหนึ่งสองสามเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับ
3: คนไปว่ายน้ำค่ะ
1: เสียงอะไรนะ
3: เสียงคนไปว่ายน้ำค
1: ่
3: ะ
1: คนไปว่ายน้ำ
4: ว่ายน้ำ
1: ได้ครับ
4: คนว่ายน้ำ
1: วันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมของขวัญ
3: ส่งข่าววันนี้สอนไปเมืองทองมาค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อที่โรงเรียนพาไปทัศนศึกษาใช่ไหมครับ
3: ค
1: ่ะค่ะคุณยายบอกเพิ่งกลับมาถึงด้วยเนาะ
2: โอ้รีบฟังเลยใช่ไหม
1: อืมนะครับ
2: พอดีทันเพลงถึงหนูขอเลยไม่เห็นแค่ตัวนี่กำลังจะเปิดพอดีเลยแล้วพรุ่งนี้จะฟังเพลงอะไรคะ
3: เพลง
1: อะไรนะคะ
3: เกโก
1: ้
3: ค
1: ่
3: ะ
2: Let it go ใช่ไหมคะ
1: Let it go ใช่ไหมเน
3: า
1: ะโอ้เด็กๆชอบกัน
2: ของขวัญจ๋าของขวัญได้ยินป้าพูดหนูพูดตามป้านะคะ Let it go คุณย่า
1: คุณยายประณีนะครับ
2: ค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีเก่งมาก
1: ครับ
2: Let it go
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็สวัสดี
1: ดีคร
2: ับ ได้ขอบคุณน้องของขวัญและคุณยายประณีนะคะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเอาละ
2: อีกไหมคะเด็กกำลังจะอยากตอบคำถามกันใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: ยังไม่มีครับเด็กๆคงอยากฟังเพลงแล้วล่ะครับ
2: ลูกเรามาฟังเพลงกันนะคะ
1: ครับ
2: เพลงที่ชื่อว่าไม่เห็นแก่ตัวนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้อแจ้วเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะไม่เห็นแก่ตัวค่ะ

0: ฟังเพลงไม่เห็นแก่ตัวกันแล้วนะคะเพลงแรกฟังเพลงต่อไปนะคะตามคำขอเลยค่ะ
1: ครับ
0: เพลงที่ชื่อว่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะผู้แต่งคุณพัชจารีไอซิรินะคะวันนั้นนิดของเรานะคะตอนนี้เป็นย่านนิดแล้วนะคะอยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเล่นอ่านเพลงนี้น้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สของมาพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
1: ครับ

0: เองเด็กๆเพราะไหมคะ
1: ครับ
0: น่ารักแล้วเราก็นึกถึงพระอาทิตย์ทันทีเลยใช่ไหมแล้วก็ยิ้มให้เราใช่ไหมคะมาฟังเพลงเด็กๆสนุกสนุกน่าฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะระหว่างทางกลับบ้านนะคะใครถึงบ้านแล้วก็หนังฟังได้นะคะฟังเพลงทางม้าลายค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าทางม้าลายนะคะเพลงนี้พี่ปรินทร์ฉายาบักขอมาเชิญค่ะ
1: มีโทรศัพท์มาครับเดี๋ยวเราคุยกันเด็กๆก่อน
0: ด
1: ี
0: ใจจ
1: ัง ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
2: กวินสายยานักเทนนิสคร
1: ับ อ๋อกวินนักเทนนิสเนาะครับกวินว่าเสียงอะไรครับกวินว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงเรือครับ
1: เสียงเรือล่ะครับเสียงเรือครับได้เลยครับแล้ววันนี้กวินมี
0: จอดอยู่กับที่หรือเรือวิ่งหรือยังไงคะ
1: ครับเรือกำลังทำอะไรครับเรือจอดครับครับกำลังทำอะไรเอ่ยเรืออยู่เฉยๆหรือเรือวิ่งไปครับกวินว่าไงครับเฮ้ยนึกออกไหมกวินว่าเป็นเสียงอะไรครับเรือวิ่งหรือเรือจอดอยู่กับที่ครับได้ยินไหมครับตอบเลยครับคุณพ่อบอกเรือกำลังวิ่งใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่ครับได้ครับ
0: วิ่งค่ะ
1: แล้ววันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมครับกวิน
2: ไม่มีคร
1: ับ ครับอยากฟังเพลงอะไรครับกวิน
2: อยากฟังเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
1: เด็กเอ๋ยเด็กดีครับ
0: น่ารักจังเลยได้ค่ะกวินถึงบ้านเองครับ
2: กำล
1: ัง
2: จะไปต
1: ี
2: เทนน
1: ิ
2: ส
1: อ๋อกำลังจะไปต
0: ี
1: เทนน
0: ิ
1: ส
0: เขาเป็นนักเทนนิสนี่คะก็ต้องไปตีเทนนิสได้ค่ะซ้อมให้สนุกนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รับส่งสวัสดีค่ะน้องกวิน
1: ครับแล้วเราก็มาคุยกับเด็กๆอีกคนนึงสวัสดีครับ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับอ๋อวางไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะโทรมาใหม่เนาะตอนนี้ฟังเพลงกันต่อเนาะนะครับ
0: ค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสนะ
1: ครับ
0: เนาะเรามีคำถามนะเด็กๆค่ะนะคะเด็กๆอยากจะตอบใช่ไหมกำลังแบบประพันธ์กำลังพูดให้เด็กๆเผื่อใครเขาอยากโทรมา

0: ทีไงคะเขาจะได้ไม่ต้องรอนาน
1: ครับ
0: เด็กๆโดได้นะพระพันรอนะเอาไหมคะจริงเลยเบอร์อะไงนะคะพระพันลืมไปละ
1: 022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ใช่เบอร์นี้เลยว่างอยู่แล้วมันมีกี่เบอร์7576773เบอร์เด็กๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนใครอยากจะพิมพ์ก็ LINE @julareadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @julareadio นะเด็กๆก็คงจะสนุกสนานอยากตอบคำถาม
1: ครับ
0: เอาล่ะถ้าถึงตอนนี้ยังไม่มีกิ้งมาประพันธ์ให้ฟังเพลงนะคะ
1: ครับ
0: ทางม้าลายค่ะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเจ้าพี่ปรินทร์ฉายาบักโทมาขอมานะคะเชิญค่ะ

0: นี้ชื่อทางม้าลายทำไมมันชื่อนี้ล่ะคะพี่แมวคะ
1: มัน
0: ข้ามถนนได้ด้วยเหรอคะ
1: ข้ามได้เป็นสัญลักษณ์ที่เรายืมมาจากสีของตัวม้าลายไงล่ะครับขาวกับสลับดำไงจะได้เห็นเนาะนี่แหละครับเราก็เลยเรียกง่ายๆว่าทางม้าลายนั่นเองนะครับ
0: ค่ะม้าลายสีขาวกับดำเขาก็เลยเอาสีของถังม้าลายมาเขาเรียกมาระบายฟีเป็นเส้นๆบนถนนเด็กๆค่ะเพื่อจะบอกว่าให้ทุกคนข้ามถนนตรงนี้ได้ปลอดภัยแล้วก็ขอความกรุณานะคะรถยนต์ทุกคันหยุดให้ด้วยนะคะนะคะอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะเอาล่ะเราก็เข้าใจแล้วนะเด็กๆบางทีแบบยังไม่เห็นม้าลายสักตัวนึง
1: ไม่ใช่นะครับอ
0: ันนี้แค่
1: เป็นสัญลักษณ์นะครับเด็กๆครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับ
0: นินจาฮาโตริมาแล้วภาษาไทยนะคะ
1: ครับ
0: โอ้เรื่องนินจาฮาโตริเนี่ยสร้างโดยคุณฟูจิโกะฟูจิโอ้ย
1: ฟูจิโอะ
0: ทีนะคะฟูจิโกะฟูจิโอะค่ะนะคะเป็นเพลงอัลบั้มเพลงดังหนังเด็กนะคะเพลงนี้พี่ปัญญาฉายาบุ้งขอมาค่ะบุ้งใช่ไหมคะบุ้งไม่ใช่บุ้ง
1: บุ้งครับบุ้ง
0: บุ้งพี่บุ้งค่ะฟังนินจาฮาโตริค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ

0: จบแล้วนินจาฮาตรงนี้มิน่าเดี๋ยวถึงชอบเพราะนินจาฮาตรงนี้ที่ทำความดีนี่เองนะคะ
1: ใช่เลยครับนะครับ
0: และอีกหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับ
0: เพลงที่ชื่อว่าเต่า Turtle นะคะเป็นเพลงโดยสโมสร Apple ยิ้มค่ะ
1: ครับ
0: เพลงนี้พี่นนท์ฉายาชอบกินขนมขอมาเพลงเต่าเชิญค่ะ
1: ครับ

0: จบแล้ว
1: จบแล้วครับ
0: เพลงจบแล้วค่ะแต่รายการยังไม่จบนะคะเด็กๆช่วงนี้สามารถโทรศัพท์มาตอบคำถามได้เลยนะคะ
1: ครับแล้วก็ให้ฟังเสียงอีกทีเนาะเพื่อเด็กๆจะได้อยากตอบกันฟังเลยนะครับ1 2 3

0: าล่ะครับติเด็กครับนี่แหละครับคือเสียงอะไรวันนี้คือคำถามของเราในวันนี้นะครับฟังเสียงเสร็จแล้วอยากตอบก็อย่ารอช้า022183975-7นะครับ022183975-7ครับตอบมาได้เลย
1: ค่ะพิมพ์ตอบได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ
0: คร
1: ับ LINE @jularadio เสียงต่างๆที่เด็กๆได้ยินนะคะถ้าเด็กๆมีสมาธิช่างสังเกตนะคะเสียงอื่นๆก็แล้วแต่รอบๆตัวเราเนี่ยเราก็จะจำได้ว่าโอ้ยนี่ไงวันนี้เองไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะคุ้นๆไหมแล้วก็ตอบมาได้นะคะเอาไหมคะมีใครโทรไหมคะ
0: เดี๋ยวกำลังรอครับพี่แว่นกำลังรับโทรศัพท์อยู่พอดีเลยนะครับ
1: มาโทรมาด้วย
0: มาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับปรินฉายาบักคร
0: ับ ปรินบักนะครับครับปรินว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงปลากระดิกหางว่ายน้ำ
0: ปลากระดิกหางว่ายน้ำมานะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ได้เลยครับแล้วน้องสองคนตอบไหมบุ้งกับเด้งตอบไหม
2: ตอบไหม
0: ตอบไหมตอบไหมตอบไหม
3: ปัญญาแห่บุ้งครับ
0: ครับบุ้งว่าเสียงอะไรครับ
3: เสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ครับ
0: เสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วปฏิเวทเด้งว่ายังไงครับเสียงอะไรครับเด้งเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับ
3: น้องผมไม่ค่อย
0: น้องอยากตอบไหม
3: ให้น้องลองตอบนะน้องคน
0: เด้งว่าเสียงอะไรครับครับ
3: ชายยาเด้งคร
0: ับ ครับเด้งว่าเป็นเสียงอะไรครับ
3: เสียงเด้ง
0: เสียงอะไรนะ
3: เสียงคนสตาร์ทรถ
0: เสียงคนสตาร์ทรถนะครับ
1: เด้งได้ยินเสียงใช่ไหมครับ
0: ได้ยินใช่ไหมคร
1: ับ เด้งอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งไหมครับ
0: เดี๋ยวเรามาลองฟังพร้อมๆกันนะ1 2 3

0: เออเสียงอะไรครับเต้ง
1: เสียงคนตั้งมอเตอร์ไซค
0: ์อ๋อสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
2: เสียงคนสตาร์ทมอเตอร์ไซค
0: ์ครับได้ครับวันนี้ใครจะขอเพลงอะไรบ้างครับสามพี่น้อง
1: คร
0: ับอ้าวเร็วๆใครจะขอเพลงอะไรเร็วเร็วๆ
1: เพลง
0: อะไรเอ่ย
1: เพลงอะไร
0: เพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: พี่แบ๊กพี่บุ้งพี่แดงคิดไว้เลยนะครับ
0: ครับเพลงอะไรครับ
1: เพลงไม่ได้เพลงดาวตก
0: เพลงดาวเหรอครับใช่ไหมครับ
2: นี่
0: ใช่ไหมครับดาวเนาะใช่ไหมครับ
2: ใช่เพลงใช่เพลงนี้ไหมคะ Twinkle Twinkle Little Star อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เลยใช่เลย
0: อ๋อใช่ครับ
2: อันนี้ใครขอฮะ
0: ครับพี่บุ้งหรือเปล่า
1: ผมนี่แหละขอเอง
0: ครับ
2: ใครครับเสียงเหมือนกัน
0: อ
2: ่ะ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับบุ้งหรือบักครับ
2: พี่บักหรือพี่บุ้งหรือพี่เด้งคะ
1: บักคร
0: ับ อ๋อบัก
2: อ๋อพี่บักตอบว่าทวิงเกิลนะคะ
0: ครับแล้วพี่บุ้งล่ะครับ
2: แล้วพี่บุ้งกับพี่เด้งอ่ะ
0: ครับ
2: ทวิงเกิล
1: เอาบุ้งขอเพลงกับเพลงดาวกระจายครับ
0: ดาวกระจายเหรอครับ
2: ใครนะพี่บุ้งเหรอคะ
0: บุ้งครับ
1: ใช่ครับ
2: ดาวกระจาย
0: ครับ
2: เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะดาวกระจาย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ครับเป็นภาษาญี่ปุ่นคร
0: ับ เหรอเป็นภาษาญี่ปุ่น
2: ภาษาญี่ปุ่น
0: อืมเหรอ
2: ได้ประพันธ์จะพยายามเขาเขียนว่าดาวกระจายเลยใช่ไหมคะ
0: หรือยังไงครับ
1: ใช่ครับ
0: อืม
2: พยันประพันธ์จะหาให้นะคะ
0: ครับ
2: น้องเด้งละจ้าน้องเด้งจ๋าอยากฟังเพลงอะไรครับ
0: เด้งครับ
1: เพลงดาวกระจาย
0: ชอบเพลง
2: ดาวกระจายเหมือนกันเลย
0: เพลงอะไรครับ
1: ดาวกระจายไปข้างหน้า
0: ดาวกระจายไปข้างหน้าด้วย
2: ไปข้างหน้าด้วยแต่ไปข้างหลังไม่โดนเนอะ
0: อืมครับ
2: โอ้ยได้ครับ
0: ได้ครับ
2: ขอบคุณพี่ปริญพี่ปัญญาพี่ปฏิเวชนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีพี่บักพี่บุ้งพี่เด้งครับ
0: ครับ
3: แล้วท่านมีใครตอบมาอีก
0: ไม่มีครับ
3: อันนี้คือใครอ่ะอันนี้พี่
0: หมี
3: พี่หมีใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: เอาละนี่ดีคะเราทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพันจะอ่านคำตอบแล้วเวลาที่เหลือก็จะได้ฟังเพลงกันค่ะ
0: ครับเรามาทวนนะครับเสียงนี้คือคำถามของเรา1 2 3นี่แหละครับเด็กๆครับประพันธ์อ่านคำตอบหรือยังครับตอนนี้จะได้รู้ว่าเด็กๆตอบอะไรมาครับ
3: มีเดี๋ยวนะกำลังจดของน้องชีสเพิ่งส่งมาล่าสุดค่ะน้องชีสนะคะเป็นน้องพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบเสียงดังฟังชัดว่าเสียงม้าครับนะคะกำลังแบบบึ้มๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: คล้ายอยู
3: ่แล้วก็เอ้ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าเสียงคนเอาขาตีน้ำแล้วฟังอีกทีนึงก็เสียงนกตกน้ำค่ะน้องปันฉายาเจ้าหญิงนะคะก็ตอบว่าเสียงนกกระพือปีกแรงๆค่ะกำลังฝึกบินนะคะน้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สก็ตอบว่าเสียงนกกระพือปีกค่ะนะคะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าเสียงคนว่ายน้ำแล้วก็ลุงโตฉายาคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนบอกว่าเขียนมาเป็นรูปนะคะเสียงนกกระพือปีกนะคะแล้วทำท่าตกใจเล็กน้อยเอ๊ะทำไมบินไม่ขึ้นนะคะแล้วพี่กวินฉายานักเทนนิสก็ตอบว่าเสียงเรือวิ่งครับนะแล้วพี่ปริญฉายาบักตอบว่าปลากระดิกหางว่ายน้ำนะคะพี่ปัญญาฉายาบุ้งก็ตอบว่าเสียงสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ครับน้องปฏิเวชฉายาเด้งตอบว่าเสียงสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ครับไปข้างหน้าครับ
0: โอ้ครับ
3: เอาละป้าพันเฉลยนะเด็กๆค่ะ
0: ครับ
3: เสียงที่เด็กๆตอบมาเนี่ยใกล้เคียงมากนะคะ
0: ใกล้เคียงกันเลย
3: เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงใกล้เคียงมากนะคะแต่เสียงเรือด้วยนะคะแต่เสียงจริงๆคำตอบก็คือเสียงนกกระพือปีกค่ะเด็กๆค่ะนกกระพือปีกนะคะ bird flapping wings นะคะนกกระพือปีกนะคะอันนี้เราจะได้จำได้นะครั้งหน้าบอกโอ้อันนี้นกกระพือปีกเองนะคะแต่เสียงมันเหมือนจริงๆนะพี่มาว่ามาเสียงม้า
0: ใช่เสียงม้าก็คล้ายเสียงคนแบบอยู่ในน้ำก็คล้ายเสียงปลาก็คล้ายนะครับ

0: ว่ามันมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันไงเนาะ
1: ใช่สรุปว่าเสียงนกกระพือปีกนะคะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเราเรียนรู้พร้อมกันค่ะนี่ค่ะรางวัลเด็กๆค่ะเด็กๆทุกคนได้รางวัลค่ะ
0: ครับแล้วก็
1: โหวันนี้รางวัลใหญ่เหมือนกันนะได้เป็นเสียงกีตาร์กับเสียงกระดิ่งซะด้วยนะ
0: ครับ
1: เด็กๆทุกคนนะคะ
0: ครับ
1: มีเวลาเหลืออีกประมาณ2นาที
0: ครับ
1: มีประมาณ2นาทีจะทันไหมเนี่ยพี่แมวจะเล่นดีกว่าไหมคะ
0: เออดีครับให้เด็กๆได้ฟังเนาะวันนี้เราก็นิทานก็เกี่ยวกับนกเนาะคำเสียงก็เกี่ยวกับนกเพราะฉะนั้นฟังเพลงนี้ดีกว่าปลอดกินลูกตะขบอร่อยกันจังสนุกกันจังขอกินมั่งเด็กขอกินมั่งเด็กมาที่หลังให้นกกินก่อนนกปลอดกินลูกตะขบอร่อยกันจังสนุกกันจังขอกินมั่งเด็กขอกินมั่งเด็กมาที่หลังให้นกกินก่อนนะนะ
1: อย่างนี้เป็นอะไรคะ
0: เพลงนกปลอดครับ
1: มันเป็นนกจริงๆมีจริงๆใช่ไหมคะ
0: มีจริงเป็นนกตัวเล็กๆที่บินเร็วเขาเลยเรียกนกปลอดไงมีความว่องไว
1: อ๋อเรียกมันปลอดใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เลยครับ
1: แล้วทำไมเนี่ยนกกินลูกตะขบอยู่แล้วอยากกินบ้างอ่ะทำไมเราจะแย่งนกไม่ได้นกตัวนิดเดียวเอง
0: แหมนกเข้ามาก่อนนี่นะตามลำดับจิจ้าเด็ก
1: ๆโอ้เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามาก่อนเราก็ต้องรออาจต้องเข้าแถวได้ซ้ำไปนะคะเพราะลูกตะขบนี่มันอร่อยนะเด็กๆต้องดูนะว่ามันกินได้ไหมนะต้องถามผู้ใหญ่นะไม่ใช่หยิบอะไรบนพื้นกินได้หมดนะ
0: ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ
1: ใช่เด็กๆค่ะสนุกไหมคะวันนี
0: ้สนุกครับใช่ไหมตอบคำถามกันเยอะเลย
1: ย
0: ิ้
1: มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กๆนะคะยิ้มแย้มแก้มใสฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะเด็กๆฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5กลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
14: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านในตอนนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่พักภายในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0661493953ครับ มาต่อกันที่ภารกิจของนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงก

กรมหาวิทยาลัยก็ได้ไปเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ห้องประชุมสถาปัตย์1และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธทรัพย์สุขคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผู้บริหารของคณะได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งในด้านการบริหารวิชาการวิจัยวิรัชกิจกิจการนิสิตความยั่งยืนและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับฟังการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของหน่วยปฏิบัติการวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืองและโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาหรือหอภาพพร้อมกันนี้ก็ได้ติดตามการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยด้านการพัฒนาเมืองและงาน Circular 3D Print ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยครับนอกจากนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับเยี่ยมชมผลงานที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานนิสิตชั้นปีที่1ผลงานบ้านทีเฮาส์ผลงาน 3D Printing ป้ายรถเมล์ต้นแบบMass Timber ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและสวีเดนครับปิดท้ายกันที่นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมอินเดเรนเมื่อฝนมาเยือนซึ่งนิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่6กรกฎาคมถึง6ตุลาคม2569ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น1พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งงานนี้ก็ได้มีการรวบรวมผลงานศิลปะสะสมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ามกลางกลิ่นอายและห้วงอารมณ์ของฤดูฝนที่อาจนำพาระลอกคลื่นความทรงจำอันคุ้นเคยให้หวนกลับมาอีกครั้งนิทรรศการก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับซึ่งเปรียบเสมือนจังหวะของอารมณ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปตามสภาวะของฝนสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกภายในมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกนิทรรศการอินเดเรนเมื่อฝนมาเยือนก็จะเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022183645-6หรือที่เพจ Facebook CU Art Culture ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการ

ข่าวพักค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ายหนัก12ตำบลอำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งเฝ้าระวังตัวเมืองเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำช่วยคนติดค้างในบ้านพักสสน.คาด1ทุ่มคืนนี้น้ำอำเภอปัวถึงเมืองน่านแนะชาวบ้านริมแม่น้ำที่ลุ่มเฝ้าระวังเร่งขนของขึ้นที่สูงเจาะกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ฟ้าสัญญาซื้อขายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดชนเคลียร์ทุกข้อสงสัยฝ่ายค้านสนับสนุนวันแรกลงทะเบียน THAI Passport สำเร็จกว่า 300,000 รายฝ่ายค้านจี้เปิดสัญญาฉบับใหม
1: ่จ้อเสาไฟก่อน
2: เรียบร้อยครับรถเรียบร้อยครับรถ
3: นี่เข้าไวมากครับตอนเช้าเนี่ยขึ้นตอนเช้าเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำไทย PBS นะคะวันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมี
1: และดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: ฝนที่ตกสะสมกว่า300มิลลิเมตรในจังหวัดน่านค่ะก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอปัวชาวบ้านหลายตำบลเดือดร้อนเพราะว่าน้ำมามากน้ำไหลเร็วจริงๆค่ะจนเก็บทรัพย์สินกันไม่ทันค่ะกระแสน้ำป่าเชี่ยวกรากไหลผ่านบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักกว่า300มิลลิเมตรทำให้น้ำป่าจากดอยภูคาทะลักลงลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรเท่ากับว่าท่วมบริเวณชั้น1เกือบทั้งหมดค่ะหลายบ้านก็ต้องพบกับสภาพแบบนี้กันตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีจำนวนไม่น้อยที่เขาก็ต้องติดกันอยู่กลางน้ำบางบ้านเขาไม่ทันตั้งตัวค่ะกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ใช้ช่องทางออนไลน์นี่แหละค่ะขอความช่วยเหลือตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อย325ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเพื่อช่วยชาวบ้าน3คนในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวที่ติดค้างอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวก็ต้องใช้วิธีการใช้เชือกขึงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวพยุงแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2: 325ครับตอนนี้ได
3: ้เรียบร้อยครับรถผมเรียบร้อยครับรถ
0: ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อดอนฮักน่านก็โพสต์คลิปสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวความรุนแรงของน้ำพัดพารถไปกับกระแสน้ำเจ้าของคลิปเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
3: ไปแล้วไปไกล
0: แต่มันต่างจากเหตุการณ์นี้นะคะผู้ใช้ Facebook ชื่อพัชรินทร์เขาโพสต์คลิปรถกระบะคันหนึ่งพยายามจะฝ่ากระแสน้ำไปชาวบ้านเนี่ยเขาพยายามเตือนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
4: มันมืดแน่ฮิปเปอร์นานๆเรียบร้อยแล้ว
5: ลงแล้ว
4: พอรอดได้ลงแล้ว
5: โอ้น้องๆเฮ้ยน้อง
4: ไปยัง
6: ลึกแต่ละ
4: ยังพื้นไปอยู
0: ่ตอนแรกก็ยังไปได้อยู่นะคะมันอาจจะมีบางช่วงที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเกือบจะเสียหลักแต่ว่าท้ายที่สุดค่ะก็ไปต่อไม่ได้ละรถต้านทานกระแส

0: ไม่ได้ร้อนให้คนแถวนั้นต้องเข้าไปหาทางช่วยเหลืออีกต่างหากช่วงบ่ายปริมาณน้ำเริ่มลดลงค่ะภาพมุมสูงที่บ้านหัวน้ำบ้านหัวดอยและเขตเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็เผยให้เห็นความเสียหายและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างถนนสายน่านทุ่งช้างที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้โรงเรียนในพื้นที่ต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติและประเมินว่าปลอดภัยน้ำยังพัดพาสะพานข้ามระหว่างบ้านศาลาตำบลศิลาแรงไปบ้านมอนตำบลรณคอนอำเภอปัวจังหวัดน่านขาดรถไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ระหว่างอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตือนให้ใช้ระมัดระวังในการสัญจรแขวงทางหลวงน่านที่2รายงานบอกว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด5เส้นทางด้วยกันซึ่งนอกจากที่อำเภอปัวแล้วที่ท่าวังผาก็เป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมและทีมกู้ภัยพระครูออสช่วยกันนำร่างของชายอายุประมาณ45ปีออกจากพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบ้านฝ่ายมูลตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาเพราะว่าเขาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักนะคะก็มีการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่กับแม่กันแค่2คนตอนที่เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ช่วยเหลือไม่ทันจริงๆค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังต้องตระเวนรับชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ตามบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็ต้องออกจากบ้านกันทางหน้าต่างขี่หลังเจ้าหน้าที่ลุยน้ำกันออกมาบางส่วนก็ต้องปีนรั้วออกมานะคะเพราะว่าระดับน้ำมันท่วมสูงไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้จริงๆจังหวัดน่านประกาศให้พื้นที่12ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีน้ำป่าไหลหลากแล้วค่ะ
1: ฝนตกหนักแล้วก็แช่นานในพื้นที่อำเภอปัวนะคะคือปริมาณน้ำฝนสูงสุดสะสมตั้งแต่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเที่ยงเนี่ยสูงกว่า300มิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนที่ตกหนักมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าหลากท่วมเสียหายครอบคลุมทั้งอำเภอบางแห่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปบ้างแล้วน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้ด้วยติดตามกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณปัดคะ
2: ครับวิกฤตมวลน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านปีนี้ถือว่าน้ำมาเร็วและไปเร็วนะครับโดยมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะครับว่าน้ำปีนี้นะครับหนักกว่าพายุวิภาเมื่อปีที่ผ่านมาครับส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมากและนี่คือภาพความเสียหายล่าสุดในพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดลงครับนางรัตดาวันศิริรัตน์นะครับชาวบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านพาทีมข่าวเข้าสำรวจในบ้านนะครับหลังมวลน้ำที่หลากเข้าท่วมเมื่อช่วงเช้าลดระดับลงแล้วกระแสน้ำได้พัดเอาข้าวของในบ้านทั้งพัดลมตู้เสื้อผ้ารวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเสียหายไปทั้งหมดเธอบอกว่าน้ำมาเร็วไม่ทันตั้งตัวและการแจ้งเตือนค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถขนย้ายข้าวของหนีได้เพราะบ้านเป็นบ้านพักชั้นเดียวครับทำให้เสียหายเกือบทั้งหมดและวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนเนื่องจากว่าญาติพี่น้องในหมู่บ้านเองก็ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมทุกหลังคาเรือน
3: โดนเหมือนกันหมดอ่ะ
4: แล้วเคยเกิดอย่างนี้มาก่อนไหม
3: ไม่เคยเพียงไม่เคยป้าจีฮะแม่เห็นแต่ว่ามันมีท่วมแป๊บๆของมันอื่นเปิดก่อนแป๊บเดียวเนาะมันไม่ได้เสียหายกันขนาดนี้อันนี้มันก็เหมือนกับในเมืองปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้ววิภายังบ่นักขนาดนี้เลยวิภาไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่ามันจะไปแต่ลงรถนี่นี่แต่ปีนี้เข้าบ้านหมดเลย
4: ปกติก็ไม่แจ้งเตือนเลย
3: จ้ะแจ้งเตือนมันก็แจ้งเตือนแต่ยังไงมันก็เอาบ่ไวมันมาไวมากเลยแล้วก็มาเยอะตัวเองก็
2: เช่นเดียวกับบ้านของนางระบอบสุธรรมแปลงนะครับทรัพย์สินชั้นล่างสูญหายไปกับสายน้ำเธอเล่าด้วยเสียงสั่นเครือนะครับว่าตอนนี้ทำได้เพียงเก็บกวาดคราบโคลนครับและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการแจ้งเตือนที่ค่อนข้างล่าช้าทำให้ไม่มีเวลาเตรียมตัวอพยพและย้ายทรัพย์สินครับ
3: ไม่เหลืออะไรเลยหนักมากหนักกว่าครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนที่บ้านนี้ยังไม่เข้านะฮะยังไม่ถึงแต่ครั้งนี้คือไปหมดเข้าข้างในบ้านอะไรนี่ไปหมดเลยค่ะ
4: ไม่ฝากถึงการแจ้งเตือนยังไงหน่อยไหมหลังจากนี้พอเจอเหตุอย่างนี้มาแล้ว

0: อยากจะให้มีการแจ้งเตือนแบบเยอะกว่านี้ไงคะเหมือนครั้งก่อนไงเรายังกำลังทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเตือนแป๊บเดียวคือน้ำมาแล้วไม่ทันเลย
1: นอกจากนี้นะครับพื้นที่บ้านร้องแล้วตลอดทั้งวันผมยังได้ลงพื้นที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับและได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคนโดยหลายคนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าปีนี้น้ำในพื้นที่ท่วมหนักมากกว่าพายุวิภาเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักครับขณะที่โครงการชลประทานจังหวัดน่านเองก็ได้โพสต์แจ้งเตือนบนเฟซบุ๊กนะครับว่าประมาณ1 นาฬิกาของคืนนี้นะครับน้ำจะสูงสุดที่ระดับ8 เมตร 10 เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าระดับตลิ่งฝั่งอำเภอภูเพียง10 เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งเขตเทศบาลเมืองน่านอยู่ประมาณ40 เซนติเมตรครับครับส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้นะครับยังคงมีฝนตกสลับหยุดอย่างต่อเนื่องครับส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงเกิดความกังวลว่าอาจจะมีน้ำป่าหลากในพื้นที่เอกโดยด้านหลังของผมนี้นะครับคือเศษซากความเสียหายที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับหลังจากมวลน้ำลดลงแล้วนะครับก็จะเห็นได้ครับว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากของชาวบ้านเสียหายณขณะนี้ชาวบ้านเองนะครับก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มรวมถึงว่ากำลังพลเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในการเก็บกวาดทรัพย์สินภายในบ้านให้สามารถอยู่อาศัยได้ภายในคืนนี้ก่อนครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณปัดนะคะเราได้เห็นภาพความเสียหายแล้วนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองติดภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ก็มีการต่อสายยกหูโทรศัพท์สั่งการไปที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือให้อาจารย์ยศชนันท์ลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ประสานการช่วยเหลือกำชับบอกว่าอย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่ค่ะ
3: ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์ได้ลงนามส่งหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาแล้วก็ลำพูนให้รับมือกับอุทกภัยค่ะแม้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจราชการที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ว่าได้ให้สัมภาษณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือค่ะเปิดเผยว่าได้โทรศัพท์แจ้งให้ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางไปอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและประสานการช่วยเหลือพร้อมทั้งกำชับอย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่รวมถึงประกาศให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วค่ะ
4: ซึ่งได้รับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางสอบถามเรื่องศูนย์พักพิงนะครับก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารก็เน้นไปบอกไม่เอาเหมือนตอนหาดใหญ่นะข้าวเต็มกล่องเลยแล้วก็มีปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับได้เน้นย้ำไป
3: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งจังหวัดน่านลำพูนและพะเยาสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยผ่าน8มาตรการสำคัญก็คือเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยหรือเซลล์บรอดแคสต์24ชั่วโมงรวดเร็วและแม่นยำเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์KA32 ให้ปฏิบัติพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำดื่มประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังกระทรวงอุดมศึกษาประจำจังหวัดเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วย ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสรุปสถานการณ์ว่าเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วม4อำเภอก็คืออำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขและภูเพียงรวม8ตำบล10

0: 7หมู่บ้านพร้อมสั่งการให้เร่งความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงทั้งในชุมชนและเขตเศรษฐกิจกำชับเรื่องการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์รวมถึงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำและเฮลิคอปเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน24ชั่วโมงประสานศูนย์ปภ.ชัยนาทลำปางและเชียงรายเพื่อสนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีรวมถึงถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ
1: หน่วยงานหลักที่จะต้องดูแลสถานการณ์อุทกภัยนะคะนั่นก็คือปภ.ตอนนี้มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จากนี้จุดไหนบ้างที่จะต้องมาเฝ้าระวังกันต่อความรุนแรงจะมากน้อยขนาดไหนอุปกรณ์ต่างๆนั้นเพียงพอหรือไม่ตรวจสอบล่าสุดกับคุณคันชิตชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณคันชิตค่ะสำหรับคืนนี้ทางจังหวัดน่านมีจุดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังมวลน้ำกันบ้างคะ
2: ครับจุดที่เราเฝ้าระวังแล้วเรามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับทั้งในระบบเซลล์บอดแคสต์นะครับรวมถึงระบบในเรื่องของ GIP ของจังหวัดนี่ก็คือในพื้นที่ตอนกลางแล้วนะครับคือตอนนี้วันนี้น้ำลงไปที่ท่าวังผาแล้ว
1: ค่ะ
2: นะครับน้ำจากอำเภอปัวไปที่ผ่านที่ท่าวังผานะครับแล้วก็จะไหลลงไปถึงอำเภอเมืองกับปูเพียงนะครับอำเภอเมืองกับภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำก็ทั้งหมดที่ตกมาเมื่อคืนที่ผ่านอำเภอปัวลงไปเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เลยท่าวังผาไปส่วนนึงละก็ไปเพิ่มระดับที่อำเภอเมืองกับภูเพียงซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับเราก็ได้ตอนนี้ก็คือในเรื่องของการตอนเฝ้าระวังและจับตาเป็นพิเศษคือพื้นที่ของอำเภอภูเพียงกับอำเภอเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง
1: ค่ะค่ะแต่ว่าเราได้เห็นภาพอะค่ะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหรือช่วงเช้าอะค่ะของอำเภอปัวดูน่ากลัวมากๆเลยแล้วน้ำเนี่ยไม่ได้ไปในทางน้ำแต่ไปในพื้นที่ชุมชนและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจำนวนมากเลยภาพสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ถัดๆไปด้วยไหมคะ
2: ก็นอกจากเมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของปัวเองเนี่ยลำน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลำน้ำสาขาลำห้วยนะครับเมื่อพื้นที่รับน้ำมันน้อยนะครับน้ำปริมาณเยอะที่ตกเกือบประมาณ300กว่ามิลเลยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไหลบ่าลงเพราะอยู่ในลำน้ำไม่ได้ก็เข้าพื้นที่ชุมชนเข้าพื้นที่เกษตรน
1: ะ
2: เพราะว่าลักษณะของฝนที่ตกเมื่อคืนตกจากที่สูง
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งในจังหวัดน่านนะครับก็มีโดยเฉพาะโซนทางเหนือเนี่ย67อำเภอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดนะครับคือตั้งแต่สองแควทุ่งช้างท่าวังผาปัวเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือสันติสุขเลยจนถึงแม่ทะลิมเนี่ยลักษณะภูมิประเทศจะเป็นลักษณะพื้นที่สูงแล้วเวลาน้ำไหลก็น้ำมาก็จะลงไปเร็วนะครับ
1: ค่ะ
2: ฝั่งหนึ่งคือปัวทุ่งช้างท่าวังผาเชียงกลางเหล่านี้หรือสองแควน้ำก็ลงจะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะลงสู่ลำน้ำน่านนะครับส่วนลำน้ำอีกลำน้ำหนึ่งที่อยู่ด้านตะวันออกก็คือลำน้ำว้าก็จะรับน้ำจากทางบ่อเกลือสันติสุขแม่เจริมก็จะไปลงที่เวียงสาน
1: ะ
2: ครับล
1: ัก
2: ษณะนี้เราก็แจ้งเตือนระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงสายๆเช้าๆสายๆของวันนี้แล้วนะครับในพื้นที่เจ็ดอำเภอด้านเหนือของจังหวัดน่านนะครับ
0: ค่ะอย่างพื้นที่อำเภอปัวที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อเช้าเราก็เห็นภาพเหมือนกันว่ามีประชาชนจำนวนมากที่เขาออกจากบ้านไม่ทันแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายมากก็เลยอยากจะย้อนถามถึงเรื่องของการเตือนภัยในพื้นที่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ว่ามีการประเมินกันยังไงบ้างมีการเตือนภัยกันเร็วช้าแค่ไหนทำไมถึงได้เห็นภาพของผู้ประสบภัยที่เขายังค้างกันอยู่ในบ้านค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
2: ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าระบบการติดตามของเราโดยท่านผู้ว่าเนี่ยท่านได้มีคณะทำงานมาชุดหนึ่งนะครับท่านผู้ว่าเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยมีท่านผอ.โครงการชลประทานนะครับเป็นประธานคณะทำงานแล้วก็มีปู่ตุมีสนทช.สสน.นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำนะครับทั้งในส่วนระดับพื้นที่กับส่วนกลางเนี่ยร่วมประชุมวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนทุกวันนะครับวันละสองรอบนะครับอย่างเมื่อวานเราก็แจ้งเตือนระบุเป็นรายเบอร์ว่าพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำหลากเนี่ยเน
1: ื่
2: องจากว่าข้อมูลของกรมอุตุมันรวมถึงสสน.นี่ก็ชัดว่าฝนจะเข้าทางจังหวัดน่านกับเชียงรายนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันเข้าทางน่านเต็มๆเลยนะครับเราก็จะมีว่าระบุพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับเป็นรายเบอร์เลยนะครับก็มีการสื่อสารโดยใช้ผ่านช่องทางของศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมของจังหวัดนะครับทางช่องทางปกติ

างราชการช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆเฟซของสื่อสารออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งให้มันถึงที่ให้กระจายมากที่สุดรวมถึงสถานีที่วิทยุต่างๆนะครับในระบบพื้นที่นะครับแล้วเราก็มีเสริมก็คือในส่วนของหอเตือนภัยที่ศูนย์

0: ท่านผู้ว่าท่านก็ลงคลิปพูดแจ้งเตือนทางสื่อของประชาสัมพันธ์จังหวัดและของสวท.นะครับเพื่อที่จะให้มันถึงได้มากที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่สามารถประมวลผลได้ชัดเจนว่าประชาชนเองรับรู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เราระบุไปนะครับ
1: แต่อย่างพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำต่อไปอย่างอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงที่กำลังรออยู่ตอนนี้เนี่ยประเมินความจำเป็นถึงขั้นว่าจะต้องอพยพกันไหมหรือว่าดูแล้วสถานการณ์น่าจะเป็นลักษณะแค่เตือนภัยก่อนเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือ
0: ในพื้นที่บางจุดนะครับลักษณะของลำน้ำน่านที่ผ่านอำเภอภูเพียงกับอำเภอเมืองเนี่ยมันจะมีโดยเฉพาะฝั่งภูเพียงนี่จะต่ำกว่าอำเภอเมืองนะครับแล้วก็นอกจากตะหลิ่งที่มันสูงอยู่7เมตรตะหลิ่งของสองแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีการเสริมแนวพนังกั้นน้ำขึ้นมาแต่ไม่เท่ากันนะครับฝั่งเทศบาลเมืองเนี่ยเสริมขึ้นมาประมาณเมตร50ฝั่งภูเพียงนี่เสริมขึ้นมาเมตรหนึ่งแต่ว่ามันไม่ครบทุกระยะมันมีจุดฟันหลอ มีจุดต่ำถ
1: ้
0: าน้ำมาประมาณ7เมตรตามดิ่งตามที่คาดการณ์ของชลประทานมันก็จะสามารถที่จะไหลบ่าเข้าไปตรงจุดเรียกว่าจุดฟันหลอเนี่ยเข้าไปได้ในพื้นที่นะครับเวลามันเข้าแล้วมันก็เข้าไปเรื่อย
1: ๆค่ะค่ะ
0: อันนี้เราก็เลยประเมินว่าให้ในพื้นที่นี่ต้องมีการหนึ่งยกของสูงขึ้นและสองในเรื่องของเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งโดยเพราะในเขตรัฐบาลเราได้มีการซักซ้อมการอพยพอะไรต่างๆไปเราไปสู่โรงพยาบาลไปสู่สถานพยาบาลไปสู่ศูนย์พักพิงซึ่งเทศบาลเขาก็จัดไว้ที่เทศบาลเมืองน่านไปแล้วที่จะรับทั้งกลุ่มเปราะบางกลุ่มส่วนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็จะมีเตรียมก็คือในเรื่องของโรงพยาบาลสนามที่ไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่ทางโรงพยาบาลน่านร่วมกับจังหวัดที่จัดเตรียมไว้แล้วนะครับ
2: ค่ะค่ะช่วยสรุปสั้นๆ ส่งท้ายนะคะเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตคนที่ได้รับบาดเจ็บผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะ
0: ครับก็ติดณเวลานี้ก็มียอดผู้เสียชีวิตนะครับก็มี2รายแล้วนะครับ2รายที่อำเภอปัว1รายนะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่น้ำมันเข้ามาเร็วแล้วเขาอยู่กับแม่2คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็แม่ก็ตกใจนะครับอาจน้ำพุ่งมาเร็วแล้วก็เลยช่วยเหลือลูกไม่ทันนะครับในส่วนของที่ท่าวังผาที่ประมาณบ่ายสองเนี่ยที่เจอศพนะครับก็อันนี้เกิดจากน้ำพัดนะครับแต่สาเหตุและพฤติกรรมเนี่ยเรารู้ว่าโดนน้ำพัดจากตะลิ่งหรือว่าเดินไปอะไรตรงจุดที่น้ำมันเชี่ยวมาอันนี้ต้องรอรายงานของตำรวจที่เขากำลังดำเนินการครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นั่นเป็นข้อมูลนะคะล่าสุดจากทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านคืนนี้ค่ะเชื่อว่าหลายบ้านอาจจะไม่สามารถที่จะหลับตาลงได้สนิทนะคะเพราะว่ายังต้องรับน้ำกันอยู่หลายพื้นที่ทีเดียวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านที่น้ำกำลังไปถึงคือเบื้องต้นเนี่ยมีการประเมินว่า1 ทุ่มวันนี้จะมีมวลน้ำไปถึงที่นั่นนะคะมีการประกาศให้ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและตอนนี้บางชุมชนน้ำเริ่มท่วมแล้วค่ะติดตามกับคุณวนิษาศรีรื่นรายงานสดจากเทศบาลเมืองน่านค่ะเชิญค่ะคุณวนิษา
3: คุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาค่ะต้องบอกค่ะว่าดิฉันเดินทางมาถึงที่เทศบาลเมืองน่านเมื่อตอนช่วงเวลา16 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเซลบอร์ดแคสค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านค่ะเร่งอพยพทั้งหมดนะคะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่จุดนี้ก็คือจุดสถานีวัดระดับน้ำเมืองน่านค่ะต้องบอกค่ะว่าพื้นที่ตลิ่งด้านหลังนะคะสามารถที่จะรับมวลน้ำได้อยู่ที่ราวๆประมาณ1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งขณะนี้นะคะจากจอด้านหลังก็จะแสดงให้เห็นว่าน้ำที่ไหลมาที่แม่น้ำน่านณตอนนี้อยู่ที่ 1,400 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งจากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะทางเทศบาลเองก็ต้องบอกค่ะว่าต้องดูระดับน้ำอีกครั้งนึงในช่วงเวลา 17:00 นของวันนี้ค่ะแต่ณตอนนี้เองเนี่ยเราอยู่กับทางท่านนายกเทศมนตรีค่ะท่านก็บอกค่ะว่าเรามีมาตรการในการที่เร่งให้คนที่อยู่ในตัวเทศบาลอพยพแล้วนะคะท่านคะพูดถึงตอนนี้เองเนี่ยข้อมูลเซลล์บอดแคสเรามีการประกาศไปแล้วแจ้งเตือนไปแล้วจากการที่ยืนอยู่ณตอนนี้ก็มีการแจ้งอยู่ตลอดเวลาด้วยตอนนี้เรามีการแจ้งให้อพยพแล้วมั้ยคะท่าน
4: การแจ้งอพยพนี่เราแจ้งเบื้องต้นแล้วนะครับว่าแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งฉุกเฉินฉุกเฉินนี่หมายถึงว่าเสียงหวอจะออกเราจะออกรถดับเพลิงออกมาวิ่งแล้วก็ให้ประชาชนรู้ว่าน้ำมันลดขั้นแล้ว นะครับแต่ปัจจุบันนี้เราได้แจ้งเตือนให้อพยพแล้วก็มีความเสี่ยง

0: คือวันนี้แจ้งก็เหมือนว่าแจ้งว่าน้ำท่วมแน่นะครับแต่ว่าจะท่วมหรือไม่เนี่ยอยู่ระหว่างการวัดใจกันอยู่ระหว่างแม่น้ำกับเรานะครับช่วงนี้8เมตร13ซึ่งคันนี้อยู่ที่8เมตร50นะครับเหลืออีกไม่มากแต่ว่ามันขึ้นมาก่อนหน้า1ชั่วโมงเนี่ย22เซนเมื่อ22เซนเนี่ยมันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่น้ำจะล้นคันเนี่ยมีสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ถูกแจ้งให้อพยพนะครับให้เก็บของสำหรับบ้านคนที่จะอยู่บ้านที่อยู่อาศัยอยู่ประจำและคิดว่าเสียดายเฝ้าของอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องยังชีพตัวเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องแก๊สประกอบอาหารนะครับโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จเพราะไฟฟ้าจะดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเรามาที่ศูนย์พักพิงของเราแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปอยู่บ้านญาติที่บ้านไม่ท่วมนะครับเพราะว่าที่นั่นเองเนี่ยมีระดับที่สูงเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเขาสามารถที่จะไปอยู่บ้านญาติได้ครับ
1: ตอนนี้ทางเทศบาลเรามีจุดที่เป็นจุดอพยพกี่จุดยังไงคะ
0: จุดอพยพของเทศบาลคือ1จุดเดียวแต่ว่ามีหลายอาคารเราสามารถที่จะเปิดอาคารเป็นห้องประชุมเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ได้นะครับแต่ว่าศูนย์ที่เราใช้อยู่เนี่ยคือศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงอยู่ประมาณ
1: เห็นบอกว่าสถานการณ์เนี่ยจะต้องดูแล้วก็เฝ้าระวังจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันนี
2: ้
1: 19นาฬิกาของวันนี้เนาะก็คือ1ทุ่มตรงของที่นี่อันนี้จริงๆแล้วชาวบ้านที่อยู่ก็ควรที่จะอพยพมั้ยคะท่านจริ
0: งๆคือจริงๆเค้าต้องอพยพไปแล้วนะครับอพยพไปแล้วแล้วก็ถือว่าวันนี้เนี่ยที่เราดึงสถานการณ์ไว้ได้เนี่ยเราคิดว่ามันสามารถที่จะไม่ท่วมได้ไหมนะครับมันมีความเสี่ยงเลี้ยวหัวต่อตรงนี้แหละนะถ้ามันขึ้นช้าลงขึ้นทีละ4-5เซน2-3เซนต่อชั่วโมงก่อนที่จะถึง8เมตร50เนี่ยตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ37เซนนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นในขณะเดียวกันเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องที่เรามีอยู่เนี่ยเราเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วแล้วเรากำลังสูบอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามันจะล้นเข้ามานิดหน่อยริบๆๆลีๆเข้ามาเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะสูบออกพอเลาะดึงเวลาเพื่อให้มันลดระดับลงน้ำก็จะท่วมน้อยกว่าทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นความที่เรามีความพยายามแต่ว่าพี่น้องประชาชนช่วงนี้เนี่ยเราแจ้งเติมแบบเชื่อว่าท่วมไว้ก่อน
1: นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เทศบาลเมืองน่านค่ะต้องบอกค่ะว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็มีบางส่วนที่อพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของแล้วนะคะส่วนด้านหลังค่ะที่มองข้ามไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นของอำเภอภูเพียงค่ะซึ่งตอนนี้น้ำท่วมไปแล้วนะคะตอนนี้เองเนี่ยทีมข่าวก็ยังจะเกาะติดสถานการณ์ที่นี่ค่ะไปจนถึงดูระดับน้ำนะคะว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือยังไงค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชตาคะ
3: ค่ะขอบคุณคุณวันนิสา
4: ค
3: ่
4: ะขณะเดียวกันยังต้องติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการอพยพประชาชนอยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะเราไปติดตามกันต่อในสถานการณ์จากพื้นที่ผ่านรายงานนักข่าวพลเมืองซีไซด์ไทย PBS กันค่ะ

0: ของจังหวัดน่านยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะคะนักข่าวพลเมืองซีไซด์ชวนผู้ชมปักหมุดรายงานสถานการณ์นี้ผ่านแอปพลิเคชันซีไซด์ของไทย PBS ค่ะไทย PBS เราเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรายงานสถานการณ์จากพื้นที่ของตัวเองนะคะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วก็ร่วมรายงานกันเข้ามาค่ะเพราะการส่งต่อข้อมูลของประชาชนว่าจุดไหนท่วมอย่างไรระดับแค่ไหนเป็นส่วนสำคัญมากค่ะหมุดล่าสุดที่ปักเข้ามานะคะก็รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองแล้วเช่นเดียวกันแต่อยากจะชวนผู้ชมย้อนไปดูในช่วงเช้าที่มีการปักหมุดรายงานแจ้งเตือนจากคุณครูปานีสมมุติค่ะนักข่าวพลเมืองเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านด่านตำบลขุนนาทอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเลยนะคะคุณครูรายงานตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าบอกว่าตอนนั้นในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติน้ำสูงแล้วค่ะและอยากจะให้พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดน่านเฝ้าระวังสถานการณ์ลองชมภาพค่ะ
1: ตียังไม่เยอะนะมีไหลบ้างๆแล้วอ่ะ
2: ราววันที่19นะคะช่วงนี้ประมาณ10โมงครึ่ง

0: เรียนเมื่อก่อนจะเห็นว่าเป็นสีแดงขุ่นแต่เมื่อเช้าเนี่ยตอน8โมงก็จะท่วมหมดเลยค่ะระแวกนี้ตอนนี้น้ำเริ่มยุบแล้วมันจะไหลลงไปสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะที่ช้างแล้วก็ไปเชียงกลางไปกัวเท่าขาแล้วก็เข้าในเมืองก็คือโซนด้านล่างให้ระมัดระวังน้ำมวลนี้นะคะจากหลังโรงเรียนป้าด่านเนี่ยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลขุนหน้านะคะเตรียมรับน้ำข้างล่างได้เลยค่ะ
1: อัปเดตจากคุณครูปราณีระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำบริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติเริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงแล้วค่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะคุณผู้ชมและถ้าเรารายงานจากจุดสู่อีกจุดหนึ่งอย่างพื้นที่เฉลิมพระเกียรติถ้ารายงานอีกจุดนึงก็คือพื้นที่ท้ายน้ำก็คือไล่ลงไปที่ท่าวังผาเนี่ยถ้าดูข้อมูลกันดีๆแล้วรายงานส่งต่อกันดีๆจะเฝ้าระวังได้เพราะแต่ละจุดเนี่ยกว่าน้ำจะไหลมาใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะอย่างมากก็ประมาณสัก7ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมดังนั้นถ้าตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องจะทำให้สามารถเฝ้าระวังได้ดีขึ้นนะคะนอกจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมการช่วยเหลือก็เป็นอีกโจทย์นึงค่ะตอนนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายส่วนที่ทยอยเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทีมกู้ภัยจากเชียงใหม่ค่ะเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าและบ่ายที่ผ่านมาก็ถึงน่านเรียบร้อยแล้วค่ะทีมกู้ภัยจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางไปถึงอย่างสมาคมกู้ภัยแม่โจ้เอาเรือไป2ลำเจ็ตสกี1ลำเจ้าหน้าที่อีก8นายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวนะคะทางมูลนิธิกระจกเงามีการจัดตั้งทีมประสานงานเพื่อรับข้อมูลการส่งต่อความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านค่ะประสานกันได้ผ่านเว็บไซต์จิตอาสา .care นะคะเขามีระบบแผนที่ GIS ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำขึ้นค่ะและอีกช่องทางนึงสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือถ้าอยากจะอพยพหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถส่งข้อมูลเข้าไปได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจนี้ค่ะมูลนิธิกระจกเงาเชียงรายนะคะโดยแจ้งพิกัดสถานที่จำนวนผู้ประสบภัยลักษณะความเดือดร้อนและความต้องการในการช่วยเหลือเพื่อให้ทีมสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดประเมินกำลังเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีนะคะคุณพิมพิมลคุณจิรชตาคะตอนนี้ถ้าดูจากรายงานเมื่อสักครู่ของทีมข่าวจะพบว่าในเมืองเริ่มท่วมแล้วภาคพลเมืองประเมินว่าพีคสุดของในเมืองน่าจะอยู่ที่ประมาณ2ทุ่มที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเพราะจากเมืองอีก7ชั่วโมงน้ำจะไปที่อำเภอเวียงสาแล้วเวียงสาเป็นจุดต่ำสุดด้วยของจังหวัดน่านค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอีกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก็คือที่พะเยานะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วทำให้เกิดน้ำหลากท่วมหมู่บ้านโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอปงสั่งปิดเรียนชั่วคราวค่ะนี่เป็นภาพในโรงเรียนบ้านเก้าเงาตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำสูงกว่า1เมตรท่วมอาคารเรียนท่วมพื้นที่โดยรอบประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เมื่อสักครู่จะเห็นภาพว่าระดับน้ำลดลงไปแล้วนะคะแต่ยังมีน้ำขังอยู่ยังมีดินโคลนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ล้างทำความสะอาดแต่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะและน้ำป่าหลากทั่วหมู่บ้าน4ตำบลของอำเภอปงจังหวัดพะเยาด้วยระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายนะคะที่สำคัญถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหลายแห่งถูกตัดขาดเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านลายเก่าและลายใหม่หมู่ที่4และ11รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะนอกจากนี้ปริมาณน้ำก็ยังท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวไร่ข้าวโพดหลายพันไร่แม่ยมอำเภอ2จังหวัดแพร่ค่ะเป็นจุดที่รองรับน้ำจากอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำเตรียมรอรับปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำในเวลานี้ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ก็ต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีการแจ้งเตือนฝนตกหนักตลอดสัปดาห์นะคะส่วนที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนางสาวธีรรัตน์สำเร็จมานิตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำสายกำชับให้ตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม

0: ่นพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมที่ปัจจุบันแจ้งล่วงหน้าได้อย่างน้อย6ชั่วโมงก็มั่นใจว่าแม่สายจะไม่ถูกน้ำท่วมใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมาระบุว่าจะเร่งผลักดันงบประมาณการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยเฉพาะแม่น้ำสายที่ค่อนข้างแคบจากการก่อสร้างอาคารค่ะ
1: มวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวจากอำเภอตอนบนของจังหวัดน่านเข้าสู่เขตอำเภอเมืองน่านแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็มีการคาดการณ์กันอีกว่าน้ำจะพีคกันจริงๆอาจจะเป็นช่วงเย็นถึงค่ำของวันพรุ่งนี้เลยก็ต้องมาติดตามเส้นทางน้ำกันกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะดูแล้วน่ากังวลแค่ไหนคุณอัฟนัน
2: น่ากังวลมากครับเพราะว่าตอนนี้มวลน้ำมหาศาลที่ไหลจากอำเภอปัวนะครับกำลังเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองน่านนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะฮะเราก็จะเห็นข้อมูลว่าหลายหน่วยงานนะครับก็ออกมาเตือนแล้วว่า1 ทุ่มคืนนี้น้ำอาจจะมาถึงแน่นอนครับ
1: ค
2: ุณผู้ชมครับหากดูข้อมูลน้ำฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตอนบนนะครับอย่างที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับมีปริมาณฝนมากนะครับตกสะสม24ชั่วโมงเกิน300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ครับส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับขณะที่สถานะปัจจุบันครับสสน.คาดการพื้นที่ที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลังจากนี้24ชั่วโมงซึ่งเป็นการคาดการจากฝนที่ตกก่อนหน้านี้และฝนที่จะตกล่วงหน้านะครับกินพื้นที่ทั้งหมด10อำเภอของจังหวัดน่านนะครับทั้งที่อำเภอปัวนะครับท่าวังผาบ่อเกลือนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้นะครับต้องบอกว่าฝนที่ตกลงมาสะสม300มิลลิเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้ดินอิ่มตัวแบบ 100% แล้วหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าฝนตกลงมาเพิ่มแม้แต่นิดเดียวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับเมืองน่านเป็นเขตการค้าจะท่วมหรือไม่ท่วมต้องไปดูระดับน้ำในแม่น้ำน่านครับไปดูที่สถานีที่สำคัญก็คือสถานีท่าวังผา N64 นะครับเป็นสถานีก่อนถึงตัวเมืองน่านครับตอนนี้ครับระดับน้ำถ้าดูจากกราฟนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าเส้นนี้คือระดับน้ำที่กำลังไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าน้ำขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่เริ่มทรงตัวแล้วนะครับสำหรับสถานี N64 ส่วนสถานีต่อไปนะครับซึ่งเป็นสถานีสำคัญเป็นสถานีที่อยู่ในตัวเมืองน่านนะครับจะเห็นว่ากราฟนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสองที่ผ่านมาครับระดับน้ำไต่ขึ้นจากบ่ายสองบ่ายโมงนะครับขึ้นมาเรื่อยๆและไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาจะเห็นว่าระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลล่าสุดจากสสน.นะครับยืนยันว่าถ้าดูสถานการณ์ในพื้นที่เวลานี้หลายพื้นที่มีการเฝ้าระวังนะครับที่ตัวเมืองน่านในช่วงเวลา1ทุ่มคืนนี้ไปจนถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะครับจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้1วันครับและแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ล้นคันกั้นน้ำที่กรมชลประทานเสริมไว้แต่ต้องระวังจุดที่ไม่มีคันกั้นน้ำหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำครับจะล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมแน่นอนครับ
3: เราไปดูว่าระดับน้ำเองเนี่ยถ้ามันเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะที่มันชันมากพอมันชันมากหมายความว่าระดับน้ำเพิ่มสูงเร็วจนกว่าจุดนึงที่ตัวความชันจะค่อยๆลดลงจนใกล้ข้อใกล้ศูนย์เป็นเคิร์ฟลงนะครับพอเคิร์ฟลงหมายความว่าระดับน้ำสูงสุดณรอบนี้อีเวนต์เนี้ยมันอยู่ตรงนี้ละนะครับมันจะไม่ผ่านไปจากนี้ละแสดงว่าไอ้พื้นที่จุดสถานีตรวจวัดตัวเนี้ยท่วมสูงสุดแล้วมันจะไม่หนักไปกว่านี้ละระดับน้ำจะไม่เพิ่มละงั้นโอเคก็มอนิเตอร์ไปถ้าไม่ได้ส่งผลกระทบสามารถที่จะพักไว้ก่อนลงไปดูท้ายน้ำต่อเพราะว่าพอมันพีคตรงนี้ไปแน่นอนว่ามวลน้ำก้อนเนี้ยไปจุดต่อไปก็คืออำเภอเมืองเองเนี่ยตอนนี้มันยังขึ้นมันยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหักลงซึ่งตามหลักการที่คาดการณ์กันก็น่าจะหักลงในวันพรุ่งนี้ที่สถานการณ์มันน่าจะพีคในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆค่ำ
2: ๆส่วนฝนในพื้นที่หลังจากวันนี้นะครับยังน่ากังวลแนวโน้มฝนในช่วง3วันข้างหน้าถ้าดูจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาน่านจะยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่นะครับจะเห็นว่ามีฝนไปเติมในพื้นที่น่านอีกหลายวันแต่ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายหรือว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนน่าจะเป็นหลังจากวันที่21สิงหาคมไปแล้วดังนั้นในช่วง 1-2 วันนี้เรายังวางใจไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับข้อแนะนำสำคัญที่สุดในขณะนี้สำหรับคนที่อยู่ในเขตเมืองน่านโดยเฉพาะ ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำคนที่อยู่ในจุดที่ไม่มีคันกั้นน้ำถาวรคืนนี้1 ทุ่มนะครับเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงทันทีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มวลน้ำก้อนใหญ่อย่างที่บอกไปครับกำลังไหลจากพื้นที่ทางตอนบนไหลไปสู่ตัวเมืองน่านภายในคืนนี้นะครับแล้วก็สูงที่สุดพีคสุดก็คือในช่วงประมาณเย็นจนถึงค่ำวันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะไม่ใช่แค่ภาคเหนือค่ะตอนนี้ภาคอีสานก็ต้องเตรียมมาตรการที่จะเฝ้าระวังเช่นกันสำหรับการรับมือน้ำท่วมและฝนตกหนักนะคะที่ยโสธรมีน้ำป่าหลากพัดเอาดินโคลนทับถมเส้นทางรวมไปถึงบ้านเรือนเสียหายค่ะนี่เป็นสภาพของถนนที่หมู่บ้านทุ่งมนตำบลทุ่งมนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะคะเต็มไปด้วยดินโคลนตะกอนดินจำนวนมากที่ถูกน้ำป่าหลากพัดมาทับถมบางจุดกระแสน้ำกัดเซาะผิวถนนแล้วก็คอสะพานคอนกรีตเสียหายนะคะท่านชาวบ้านบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกหนักนานกว่า1 ชั่วโมงแล้วก็มีน้ำป่าสีแดงขุ่นจากพื้นที่ป่าชุมชนด้านทิศตะวันออกหลากเข้ามากลางหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงเกือบ20 เซนติเมตรแล้วก็ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นคลองกระแสน้ำไหลเชี่ยวค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกระดับน้ำก็ค่อยลดลงนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนก็มีการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยตักดินโคลนตักตะกอนดินออกจากผิวถนนด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครพนมก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำล้างดินโคลนใต้ลานพญาศรีสัตตนาคราชแหล่งท่องเที่ยวสำคัญริมแม่น้ำโขงนะคะหลังจากที่น้ำโขงหนุนสูงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดระดับน้ำโขงเนี่ยลดลงไปแล้วอยู่ที่ระดับ 11 เมตร 20 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเฝ้าระวังเตือนภัยประมาณ 80 เซนติเมตรแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเพราะยังคงมีความเสี่ยงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะที่บริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกออำเภอเมืองนครพนมทางเจ้าหน้าที่ชลประทานก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8 เครื่องนะคะเป็นการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่และพบว่ามีน้ำจากลำน้ำสาขาที่ท่วมพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายไปแล้ว 97,000 ไร่ด้วยกันโดยจะเริ่มเดินเครื่องวันนี้เพื่อบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในพื้นที่โซนตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครพนมซึ่งได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่นาข้าวพื้นที่การเกษตรและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะถ้าไปดูภาพรวมของสถานการณ์น้ำตอนนี้ค่ะมันจะเจอปัญหา2 ด้านด้วยกันนะคะทั้งในด้านหนึ่งก็คืออย่างที่เราได้เห็นไปในวันนี้น้ำหลากน้ำมาแรงน้ำมาเร็วอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของน้ำแล้งนะคะทั้ง2 อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ต้องยกระดับการเตือนภัยด้วยนะคะ
1: ค่ะมันก็มีหลากหลายคำถามเหมือนกันนะคะที่ต้องพูดคุยกันมาว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะสามารถจัดการปัญหาให้มันครบจบในคราวเดียวได้คล้ายๆกับที่ต่างประเทศเขาทำกันหรือเปล่าวันนี้ต้องพูดคุยกันกับคุณนิตยากีรติเสริมสินนะคะว่าวิธีการเนี่ยน่าจะแก้ปัญหากันได้ยังไงบ้างนะคุณนิตยาคะ
4: ความซ้ำซากของเราในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นมานานเรารายงานต่อไปเนี่ยช่องเราก็เหนื่อยเนา
1: ะ
4: เราเห็นกันทุกปีแต่ปัญหาเพนพอยต์สำคัญชี้จุดให้เห็นเป้าเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการคาดการล่วงหน้าการต้องมีข้อมูลการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างรวมถึงการบัญชาการทุกอย่างมันต้องพร้อมหมดแต่ตอนนี้ท้องถิ่นท้องที่บางจุดสมบูรณ์แบบบางจุดไม่สมบูรณ์แบบแต่มันขาดตัวเชื่อมเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือแบบนี้มันมีวิธีการเหมือนกันส่วนคุณผู้ชมมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาน้ำท่วมบ้านเราค่ะก็คือเราก็จะเกิดเหตุการณ์แล้วก็รับนะคะมาเรื่องของเตือนภัยแล้วก็เกิดปัญหาว่าไม่พร้อมแต่พอไม่พร้อมนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะเพนพอยต์ใหม่ที่จะต้องปลดล็อกเรื่องนี้คือจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีความเก่งในการบริหารจัดการข้อมูลแต่ว่าการจะทำเรื่องนี้มันก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็สูญเสียงบประมาณกับเรื่องของการเยียวยาซึ่งรัฐบาลเป็นคนจ่ายแต่เรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยามากมายหลากหลายล้านขนาดนี้มันทำให้นะคะสิ้นเปลืองงบประมาณเลยมีกลุ่มของนักวิจัยค่ะเรื่องการทำน้ำมั่นคงก็ออกมาชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วการเก็บข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าการทำแผนที่ทางน้ำการเตือนระดับน้ำเพราะชาวบ้านต้องการรู้ว่าน้ำสูงเท่าไหร่น้ำจะไปที่ไหนแบ่งโซน1โซน2โซน3นะคะของเชียงใหม่มีการจัดการเรื่องนี้รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะรวมข้อมูลรวมนักวิชาการรวมท้องถิ่น รวมถึงปัญหาต่างๆเอามาปลดล็อกร่วมกันเพราะไม่อย่างนั้นมันติดล็อกที่งบประมาณตั้งแต่ท้องถิ่นดิฉันอยากจะชวนให้มาเห็นโมเดลของเชียงใหม่ลองไปฟังเสียงของอาจารย์กันค่ะ
5: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสร้างฉากทัศน์มา3ฉากทัศน์ในระบบบัญชาการก็คือฉากทัศน์ที่น้ำน้อยปิ่มตะลิงไม่ต้องทำอะไรแค่เฝ้าระวังอันที่2คือน้ำมากขึ้นหน่อย

0: ็ประมาณกลางๆสุดท้ายเป็น worst case scenario เหมือนปี67เนี่ยเราทำฉากทัดออกไปแล้วก็ให้ข้อมูลประชาชนว่าไม่ต้องตระหนกทำให้ปี68เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยสามารถจะเอาฉากทัดต่างๆเนี่ยไปนำเสนอให้ประชาชนทราบทำให้ไม่เกิดการตื่นตระหนกแล้วก็ทำให้ความสูญเสียของการเสียเงินในการยกของย้ายรถกั้นบ้านตัวเองเนี่ยไม่ต้องเกิดขึ้น
1: ถ้าเราไม่อยากจะสูญเสียแบบนี้มันก็มีอีกหลายมิติเหมือนกันเรื่องของการสื่อสารถึงประชาชนค่ะ
2: นั่นสิคะอย่างวันนี้นะคะที่น่านเนี่ยที่ปัวก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วสื่อสารกับประชาชนทันเหตุการณ์หรือไม่มันถึงเกิดความสูญเสียในแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารวิกฤตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องหยิบยกมาด้วยใช่ไหมคะ
1: อย่างเตือนภัยรอบนี้อย่างที่น่านนะคะ SMS หรือ Cell Broadcast มาช้าอย่างที่เราเห็นชาวบ้านบอกว่าตอนนี้อยู่บนหลังคาแล้ว Cell Broadcast มันไม่ทันนะคะแต่จริงๆแล้วผู้นำท้องถิ่นนะคะกับภาครัฐเนี่ยจะต้องมาร่วมมือกันดิฉันมีตัวอย่างนะคะของเทศบาลหนองหอยเทศบาลหนองหอยเนี่ยหลังจากที่เขารู้ข้อมูลว่าจังหวัดเขาทำร่วมกันว่าน้ำจะมาสักประมาณเท่าไหร่ที่จะท่วมจังหวัดเขาเขาก็จะเตรียมการรับมือพร้อมไปดูภาพพร้อมกันดีกว่าค่ะค่ะจากภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นการซ้อมเตือนภัยในภาวะวิกฤตเพราะว่าปีนี้ก็จะมีเกิดเหตุสถานการณ์น้ำท่วมเป็นการสมมุติสถานการณ์ถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลนะคะจากทีมนักวิชาการแล้วก็ทีมท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกันก็พบว่าหลายพื้นที่จะรู้ว่าน้ำจะท่วมตรงจุดไหนแล้วก็จะสามารถเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ป่วยนะคะอย่างผู้ป่วยที่เห็นนี้ก็เป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะเคลื่อนไปยังศูนย์อพยพจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปท้องถิ่นหลายท้องถิ่นทำนะคะแต่ที่นี่มันต่างกันตรงที่ทุกคนทำจากข้อมูลที่มันจะเกิดขึ้นจริงสมมุติรอบนี้เชียงใหม่น้ำกำลังจะท่วมเขาจะรู้เลยท่วม20เซน50เซน1เมตรแต่รอบนี้ควรจะย้ายผู้ป่วยคนนี้ไหมเขาจะรู้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบ worst case จริงๆท่วมสูงเกิน2เมตรในเชียงใหม่นะคะก็จะพบว่าคุณจิรชตาก็เป็นคนพื้นที่ด้วยเนาะสมัยก่อนนะคะก็ถ้าท่วมแบบไหนเขาก็จะย้ายคนไปที่สูงตามระดับของน้ำที่เขาเตือนไว้มันมีฉากทัศน์อนาคตนะคะว่าถ้าน้ำมาที่ลำดับที่คล้ายๆกับว่าท่วม1เมตรคุณต้องทำอะไร
3: ต้องย้ายไปตรงไหนถ้าเกิดว่าท่วมสูงกว่านั้นเขาก็พร้อมเอาไว้แล้วอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะท่วม2เมตรไปที่ไหนหรือบางจุดถ้ารู้แบบนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าเออมันก็ดีสิเพราะว่าถ้าท่วมแบบนี
3: ้
1: ฉันไม่ต้องยกของขึ้นที่สูงก็ได้นะเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าปริมาณฝนที่มาจะท่วมฉันเท่าไหร่อันนี้ตัดสินใจได้ทันเยียวยาไม่ต้องมาเยียวยานะ
3: คะ
1: เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะปลดล็อกได้แล้วก็ต้องทำงานข้อมูลร่วมกันเพราะว่าหนึ่งในนักวิชาการของเชียงใหม่ก็บอกว่าเรื่องนี้มันสอดรับกับเรื่องของงบประมาณด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจุดไหนท่วมไม่ท่วมจุดไหนจะต้องแก้ไขเช่นลำน้ำแคบลำไหนลำน้ำที่ตรงไหนกว้างแคบต้องรื้อออกต้องเอาออกเพราะว่ามันจะท่วมเสียหายลดลงไปคุยกับตำบลคุยกับอำเภอคุยกับจังหวัดจังหวัดรู้เรื่องเดียวกันหมดเลยผู้ว่าสั่งการงบประมาณส่วนนี้ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะ
3: ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจะทำให้เชียงใหม่โมเดลเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผนปฏิบัติของทุกๆจังหวัดในลักษณะเดียวกันว่ามีข้อมูลเหมือนกันหมดทุกที่แล้วเนี่ยมันต้องปลดล็อกหลายส่วนเหมือนกันนะคุณนิตยา
1: ใช่แล้วค่ะลองไปฟังเสียงอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมาเนี่ยมันปลดล็อกเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรคะ
0: ผมว่าเนื่องจากภัยที่มันรุนแรงขึ้นนะครับและประชาชนที่รับผลกระทบเยอะขึ้นนะทั้งความเสียหายเนี่ยปี67เนี่ยเราเสียหายเกือบเป็นแสนครัวเรือนเลยซึ่งทำให้จังหวัดต้องตระหนักแล้วว่าเราจะอยู่อย่างนี้กันได้ยังไงนะรวมถึงค่าชดเชยเยียวยาเนี่ยนะครับเป็นตัวกระตุ้นทำให้ทุกหน่วยเนี่ยมองว่าเราจะชดเชยเยียวยาไปอีกปีละ 3-4 หมื่นล้านทุกปีได้ยังไงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็ที่มีหลักวิชาเนี่ยถึงเข้ามาเติมพอดีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโชคดีครับเราเป็นจังหวัดที่มีหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ว่าราชการก็เห็นความสำคัญในเชิงวิชาการแล้วเราก็ดึงเพนพอยต์3เรื่องขึ้นมาคุยกันทุกคนยกมือเห็นหมดกันว่าทั้งท้องถิ่นด้วยว่ามันเป็นปัญหาจริงๆของ3เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราเลยตั้งโจทย์ว่าเพนพอยต์3เรื่องให้ท้องถิ่นไปดูกันในแต่ละระดับของภัย
1: เมื่อชุมชนเข้มแข็งเตือนภัยได้มีข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในแผนของจังหวัดจังหวัดเห็นจังหวัดข้างเคียงก็เห็นประเทศก็เห็นเวลาที่ไปของงบประมาณของไทยวอเตอร์แพนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าการกำหนดทิศทางการจัดการภัยพิบัติมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำร่วมกันทุกวันนี้ต่างคนต่างทำ
3: ค่ะดังนั้นมันก็กลายเป็นเพนพอยที่สำคัญเหมือนกันนะแล้วข้อเสนอจริงมันน่าจะมีอะไรบ้างนะคะ
1: ค่ะข้อเสนอจริงๆแล้วประเทศไทยจะต้องแต่ละจังหวัดจัดทำ data ข้อมูล

0: ูลของตัวเองพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงพื้นที่น้ำท่วมจุดเสี่ยงซึ่งทำอยู่แล้วแต่ทุกคนเอาไปรวมในหน่วยงานเฉพาะตัวเอง
1: ไม่ได้แชร์ข้อมูลกัน
0: ไม่ได้แชร์ข้อมูลกันแต่เชียงใหม่ต่างไปคือเอาทุกอย่างมาแชร์ข้อมูลกันและมีนักวิเคราะห
1: ์
0: ค่ะก็เลยเป็นจุดร่วมสำคัญดังนั้นข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะที่ควรจะปรับแผนในการทำข้อมูลน้ำเราไม่ได้ทำจากบนลงล่างแต่ทำจากล่างขึ้นข้างบนแต่เราไม่ทิ้งข้างบนนะคะเนื่องจากว่าการบริหารจัดการน้ำทำจากโครงสร้างข้างบนโครงสร้างข้างล่างก็แข็งแรงเข้มแข็งมาประกบกันนะคะเหมือนกับจิ๊กซอต่อให้ประเทศไทยจัดการน้ำในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะท่วมแล้งหรือสถานการณ์น้ำเค็มรุกที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดเป็นไปแบบนี้ได้นะทุกอย่างมันก็คงจะไปได้ด้วยดี
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยา
2: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมกับไทย PBS ได้นะคะศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ชวนคุณผู้ชมมาแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือด้วยนะคะก็จะมีการรายงานสดจากทุกพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมร่วมแจ้งพิกัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือถ้าพบเห็นระดับน้ำเพิ่มสูงถนนตัดขาดจุดเสี่ยงในชุมชนของคุณผู้ชมเองค่ะที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์027902630-2ช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะคะแจ้งมาที่ LINE ID @ร้องทุกไทย PBS มาชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความช่วยเหลือมาแชร์แล้วก็กระจายช่องทางสื่อสารนะคะเพื่อให้คนที่เดือดร้อนเขาเข้าถึงช่องทางของการช่วยเหลือค่ะ
1: ปัญหาข้อพิพาทของวัดป่าอดุญญารามตอนนี้เนี่ยน่าจะได้รับการยกให้เป็นโมเดลในการแก้ไขข้อพิพาทในด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดกันแล้วนะคะโดยทางกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามเนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเองก็มีการเดินหน้าในการทำคดีนี้ต่อมีการจับกุมควบคุมตัวชายคนนึงค่ะเข้าไปก่อกวนภายในวัดแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับพระในวัดค่ะกล้องวงจรปิดที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นบันทึกภาพชายคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปจอดใกล้ๆกับกุฏิเจ้าอาวาสแล้วก็เดินเข้าไปสอบถามลูกศิษย์วัดว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปในวันที่เกิดเหตุปิดล้อมวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ทำทีเหมือนจะหยิบของบางอย่างออกมาจากกระเป๋าส่งอาหารค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอย่างรีบร้อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 22:30 นของเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนวานนี้ค่ะก็สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าอาวาสแล้วก็พระในวัดป่าอดุญญารามกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเชื่อว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งปมที่ดินซึ่งทางวัดเคยแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่บุกรุกมาก่อนล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจควบคุมตัวชายต้องสงสัยคนดังกล่าวได้แล้วนะคะเป็นชายวัย52ปีเป็นชาวบ้านตำบลสำราญยอมรับว่ามีอาการมึนเมาค่ะก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายในวัดเพราะว่าเห็นคลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แล้วไม่พอใจประกอบกับส่วนตัวเนี่ยเขาบอกเขาชื่นชอบป้าดาก็เลยอยากจะเข้าไปสอบถามที่วัดอยากจะรู้ว่าใครกันเป็นคนถ่ายคลิปหลวงพ่อแล้วก็คลิปป้าดาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกยามวิกาลค่ะวันนี้คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรไปลงพื้นที่หารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามมีตัวแทนสำนักงานที่ดินสำนักพระพุทธศาสนาในอำเภอเทศบาลและตำรวจแต่ว่าวันนี้เจ้าอาวาสไม่ได้เดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าต้องไปฟอกไตก็เลยให้ทนายความและวัยาวัจกรเดินทางมาให้ข้อมูลแทนทางคณะกรรมการการศาสนาจะนำเอาข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังอย่างรอบด้านกลับไปพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาตามกฎหมายรวมถึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัดตลอดจนภาระภาษีจากการยกที่ดินถวายวัดโดยจะนำกรณีวัดป่าอดุญญารามเป็นกรณีศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและวางแนวทางป้องกันปัญหาในภาพรวมด้วยค่ะสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินเดิมเป็นของวัด จ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยอยู่ระหว่างทำหนังสือหารือไปยังกรมที่ดินเพื่อให้ได้ข้อสรุปทางกฎหมายที่ชัดเจนและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเสนอให้ทางอำเภอเมืองขอนแก่นสำรวจสภาพวัดสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวชุมชนรอบวัดก่อนจะยื่นเอกสารให้ผู้ว่าพิจารณาอนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป

0: ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ทางนี้รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับทางวัดและประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินจนการโอนกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายค่ะ
1: ในมาตรา84เขาบอกว่าในกรณีที่ไม่เกิน50ไร่ก็ต้องไปใช้เงื่อนไขการทำตามลำดับการโอนถูกไหมครับนายอำเภอต้องรายงานไปที่จังหวัดใช่ไหมจังหวัดต้องไปที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีของก็ต้องกระบวนการในการที่ท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับนำไปสู่ที่โอนเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวทำไมต้องเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวครับโดยไม่ต้องมีคู่กรณีเพราะกรณีดังกล่าวทายาทไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ปี33สิทธิ์ที่หนึ่งที่ไม่มีก็คือโดยคำพิพากษาของศาลที่บอกว่าตกเป็นสมบัติของแผ่นดินที่เอามาตั้งวัดตั้งแต่แรกตามกฎหมายสงฆ์นะครับตามกฎหมายสงฆ์เดิมแล้วก็ปี55
0: ส่วนความกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้วัดป่าอดุญญารามว่าอาจจะสูงถึง 1.5 ล้านบาทตามที่มีการนำเสนอข่าวหรือไม่ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันนะคะว่าค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะราคาประเมินที่ดิน21ไร่จะอยู่ที่ประมาณ77ล้านบาทซึ่งตามกฎหมายถ้าเกิดว่าที่ดินไม่เกิน50ไร่ก็ให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินที่ดินก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทค่ะ
2: การเมืองในจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนายกอบจคนใหม่นะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครอบครัวบุคคลสำคัญก็ไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้ที่คร่ำวอดในวงการการเมืองของนนทบุรีมาอย่างยาวนานแต่ต้องเสียชีวิตลงค่ะครอบครัวคนใกล้ชิดข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นและชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสำหรับพันตำรวจเอกธงชัยเข้าสู่แวดวงการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ปี2547นะคะหลังจากตัดสินใจลาออกจากสายงานตำรวจเข้าสู่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครองตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีต่อเนื่อง5สมัยนานกว่า20ปีถือเป็นอีกบุคคลสำคัญที่มีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดมาอย่างยาวนานการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยก็ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ภายใน60วันประเด็นที่ถูกจับตาก็คือทิศทางของกลุ่มการเมืองพึ่งหลวงซึ่งพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้ก่อตั้งและมีฐานการทำงานในพื้นที่มายาวนานนายจำลองขำสาอดีตรองนายกอบจ.นนทบุรีหนึ่งในคนที่ทำงานร่วมกับพันตำรวจเอกธงชัยมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางการเมืองท้องถิ่นเมื่อปี2547ยืนยันว่ากลุ่มผึ้งหลวงยังคงเหนียวแน่นพร้อมเดินหน้าทำงานต่อแม้ว่าจะสูญเสียผู้นำคนสำคัญโดยเฉพาะแนวทางพัฒนาท้องถิ่นและการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทางที่พันตำรวจเอกธงชัยวางไว้ค่ะ
3: ขอให้ความเชื่อมั่นว่ากลุ่มพึ่งหลวงไม่มีการแตกแยกนะครับยังอยู่เหนียวแน่นนะครับขอเชื่อมั่นว่าแล้วทำงานเป็นทีมนะครับไม่มีที่จะไปตั้งกลุ่มกวนไม่มีครับขอให้ความมั่นใจครับ
4: แล้วทางการขับเคลื่อนการทำงานจะเป็นยังไง
3: ก็การขับเคลื่อนโดยเฉพาะองค์การบริหารจังหวัดเราประสานกับอบต.ทั้ง44แห่งอยู่แล้วปกติเราจะทำงานไม่ว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องประสานกัน
2: ส่วนสนามการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะตอนนี้ล่าสุดผู้ยื่นเอกสารการสมัครมีแล้ว3คนคนแรกก็คือนายนฤพลเย็นประเสริฐเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยสำหรับคนที่2ค่ะคือพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระและวันนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้ที่มายื่นใบสมัครนายกอบจ.นนทบุรีอีก1คนนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนก็จะเดินทางไปยื่นสมัครเช่นกันนะคะพร้อมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็นายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคหลังจากนั้นก็จะลงพื้นที่ขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์การหาเสียงการส่งนายเดชรัตน์ลงสนามครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่จะต้องจับตาโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนในการที่จะเข้าไปแข่งขันกับฐานการเมืองเดิมของทางนนทบุรีนะคะ

0: คดีหัวสวทั้งที่อยู่ในการทำคดีของกกต.และ DSI ตอนนี้ก็ยังคงถูกตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มสวสำรองไปจนถึงเครือข่ายภาคประชาชนอยู่นะคะว่าล่าช้าหรือไม่แต่สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเขามองแบบนี้บอกว่าทั้งเรื่องของคดีหัวสวทั้งเรื่องของคดีเขากระโดงเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าทั้งสิ้นแต่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพยายามจะนำมาใช้โจมตีเพื่อที่จะ discredit ทั้งที่เรื่องนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายค่ะเป็นความเห็นของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เป็นการตอบข้อสอบถามต่อกรณีคดีหัวสวและคดีเขากระโดงก็บอกว่าตอนนี้คดีก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแต่ที่ถูกนำมาเป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามต้องการโจมตีพรรคภูมิใจไทยและ discredit ทางการเมืองหรือไม่พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่นำทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและทั้งสองเรื่องไม่ได้เป็นประเด็นใหม่ค่ะเชื่อว่าเป็นแผนการของฝ่ายค้านที่ต้องการจุดประเด็นส่วนความคืบหน้าคดีหัวสว.วันนี้ทั้งเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.และตัวแทนกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองหรือว่าสว.สำรองต่างเข้าไปทวงถามไปติดตามความคืบหน้าการไต่สวนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.ระบุว่าที่ผ่านมามีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานต่อสังคมจำนวนมากแต่กกต.กลับตั้งอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาเพิ่มเติมจึงต้องการความชัดเจนว่ากกต.สอบสวนคดีไปถึงไหนแล้วขณะเดียวกันพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนกลุ่มสว.สำรองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคดีนี้ผ่านมากว่า2ปีสำนวนก็ยังไปไม่ถึงศาลทั้งที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตเป็นขบวนการมีผู้ถูกกล่าวหาถึง229คนทั้งนักการเมืองผู้บริหารพรรคการเมืองและสว.ที่ได้รับการเลือกเข้าสู่สภาถึง138คนด้วยกันและแม้คณะไต่สวนกกต.จะยืนยันว่าคดีจะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2569แต่ก็ยังกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
1: หลังจากที่ชุดสอบสวน26ได้ไปดำเนินการแล้วเนี่ยก็มีหลักฐานโยงใยไปถึงผู้ถูกกล่าวหาถึง229คน229คนมีข้อหาทั้งสิ้น7ข้อหานะครับใน7ข้อหานั้นมีผู้กระทำผิดทุกข้อหาแต่บางคนอาจจะโดน21ข้อหา2ข้อหาก็แล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดสว.ที่138คนนั้นมันเป็นข้อสรุปว่าเป็นสว.ที่ได้มาเป็นสว.โดยผลของการทุจริตทั้งสิ้นซึ่งกกต.จะต้องดำเนินการตามมาตรา62เพื่อที่ยื่นศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์เสียนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องกกต.มาโดยตลอด
0: ทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามคำแนะนำของอัยการเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนวนการไต่สวนของคณะไต่สวนกกต.ที่จะนำมาประกอบกันจากนั้นจะพิจารณาสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาเร่งรัดกับทางคณะไต่สวนกกต.มาโดยตลอดค่ะ
2: มีการสอบสวนต่อเนื่องนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นปัจจัยภายนอกก็คือในส่วนที่จะต้องรอสำนวนไต่สวนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้เราก็ประสานงานอยู่นะครับพอได้มาเนี่ยก็จะมารวมกับพยานหลักฐานอื่นนะครับแล้วก็คงจะมาดูว่าจะมีความเห็นส่งอัยการอะไรอย่างไรต่อไปทีหลัง
0: สำหรับคดีหัวเลือกตั้งสว.ปี2567เกิดขึ้นหลังมีการประกาศผลการเลือกตั้งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสว.สำรองนักวิชาการและภาคประชาชนพร้อมตั้งข้อสงสัยในคะแนนของผู้ได้รับเลือกในบางจังหวัดที่มีคะแนนมากผิดจากสัดส่วนประชากรรวมถึงการเปิดเผยโพยหรือรายชื่อที่ถูกอ้างว่าเป็นแนวทางการลงคะแนนกระทั่งเกิดการร้องเรียนกับกกต.จนเกิดการตั้งคณะไต่สวนขึ้นพร้อมกับถูกพิจารณาเป็นคดีพิเศษในฐานความผิดอ้างยี่และฟอกเงินค่ะ
3: ช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำกันนะคะซึ่งจะเป็นภาพล่าสุดที่มาจากจังหวัดน่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มของวันนี้น้ำนั้นจะเคลื่อนไปบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งจะต้องเฝ้าระวังกันค่อนข้างมากนะคะตรงจุดนี้เป็นบริเวณ

0: วัดน้ำแม่น้ำน่าน N1 อยู่บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้นะคะในอำเภอเมืองมีคำเตือนว่าให้เฝ้าระวังช่วงหลัง1 ทุ่มอาจจะเพิ่มระดับขึ้นมาแล้วก็ไหลเข้าท่วมบางจุดตอนนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงประกาศเสียงตามสายด้วยมีการประกาศให้อพยพด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งฝั่งตรงข้ามอำเภอเมืองก็จะเป็นทางภูเพียงอำเภอภูเพียงนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้มันมีรายงานมาบอกว่าช่วงประมาณ 18:20 นค่ะมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณอำเภอเวียงสาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วนะคะที่เวียงสาเนี่ยจะเป็นจุดรับน้ำจุดที่ท้ายสุดด้วยแล้วก็เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะตอนนี้เริ่มมีการเตือนให้เฝ้าระวังแล้วเพราะว่าน้ำแม่น้ำน่านบริเวณอำเภอเวียงสาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะล้นตลิ่งได้ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาขอให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะคุณผู้ชมวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า 300,000 คนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็บอกว่าภาพรวมการลงทะเบียนเนี่ยพบว่าการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีสะดุดบ้างแต่หากผ่านแอปทางรัฐอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวจะเตรียมเปิดให้ใช้งานได้ช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วล่ะค่ะ
0: วันนี้ก็มีหลายคนที่เข้าไปทดลองที่จะลงทะเบียนแล้วก็ไปสังเกตด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีคนในแวดวงของ IT ค่ะออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลก็อยากจะให้มีความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันนี้เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ครึ่งวันแรกเนี่ยผู้ลงทะเบียนสำเร็จไปมากกว่า 300,000 คนนะคะการที่ไปจดด้วยโดเมน .net เนี่ยทำให้หลายฝ่ายกังวลเหมือนกันอย่างทางพรรคฝ่ายค้านบอกว่าอาจจะเปิดช่องให้บุคคลทั่วไปจดชื่อโดเมนที่ใกล้เคียงกันได้ง่ายแล้วมีความเสี่ยงกับการสร้างเว็บปลอมหลอกลวงประชาชนมันจะต่างจากการใช้ .go.th ซึ่งจะเป็นโดเมนเฉพาะหน่วยงานราชการดูจะน่าเชื่อถือมากกว่านะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ชี้แจงบอกว่าเป็นการเช่าโดเมนตามเงื่อนไขใน TOR ถึงแม้ว่าจะเป็น .net แต่ก็ยืนยันความปลอดภัยแล้วก็เตรียมโดเมน .go.th ไว้รองรับแล้วเช่นกันยืนยันเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลคนที่ใช้งานในสัญญาห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดหรือว่าไปเก็บข้อมูลใช้ในการพัฒนาโมเดลหรือว่าไปลงทะเบียนทำผ่านระบบของหน่วยงานรัฐซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนั้นมีอยู่แล้วการลงทะเบียนก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐนะคะผู้ที่ลงทะเบียนที่เลือกใช้ช่องทางไทยดีวันนี้อาจจะเจอปัญหาขลุกขลักมีความล่าช้าในการประมวลผลก็แนะนำให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นก็จะสังเกตได้ว่าลงทะเบียนได้รวดเร็วกว่าโครงการจะดำเนินการในรูปแบบเว็บไซต์ที่รวบรวม AI กว่า30โมเดลค่ะให้ประชาชนใช้ฟรีระยะเวลา1ปีโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะเปิดให้บริการสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมหลังจากได้ข้อสรุปการแก้สัญญาภาครัฐนั้นจะมีการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานจริงภายใต้เงื่อนไขโครงการหรือว่า Pay per Active User นะคะในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนจะจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน5 ล้านสิทธิ์แล้วถ้ามีคนลงทะเบียนเกินจะมีคิวสำรองคือถ้าคนที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์แล้วก็ให้คิวสำรองใช้งานได้ต่อไปยืนยันบอกว่าให้ความร่วมมือฝ่ายค้านตรวจสอบแม้ว่าไม่ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณด้วยตัวเองแต่ว่าสั่งการให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงชี้แจงข้อมูลมาโดยตลอดรวมถึงเอกสารที่กมธ.ขอก็ไม่กังวลว่าจะถูกฟ้องค่ะ
2: ไม่ห่วงครับคือจริงๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคือเจตนาเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ในเชิงของสิ่งที่ได้ตรวจสอบกำชับและให้ความร่วมมือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเนี่ยทุกอย่างเราดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกกฎหมายแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้งาน
0: นายนิติกรบุญยกุลเจริญรองประธานอนุกรรมธิการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เท่าทันต่อโลกดิจิทัลก็ระบุถึงโครงการ THAI Passport นะคะว่าจำเป็นจะต้องไปติดตามประเด็นสำคัญ

0: คัญโดยเฉพาะวงเงินโครงการและรายละเอียดการดำเนินงานที่ถูกตั้งคำถามอย่างเช่นเงื่อนไข TOR ที่กำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลมองว่าแม้โครงการจะมีข้อครหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ก็มีประโยชน์กับประชาชนในด้านการพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตรออนไลน์
1: แม้เราจะมีข้อครหาในเรื่องของการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าด้วยงบประมาณที่เขาใช้ก็เป็นเงินทรัพยากรของประเทศนะครับไม่ได้เป็นแค่ AI ฟรีแจกอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอคติต่อต้านนะครับงบประมาณที่เขาเอามาทำเพื่อคอร์สออนไลน์นะครับประชาชนก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นทางเราเองประชาชนเองเนี่ยครับเราไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลของประชาชนอย่างแน่นอน
0: ขณะที่เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าการส่งเสริมให้ใช้ AI มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะการใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
2: จริงๆแล้ว AI เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนเก่งขึ้นอย่างเดียวมันจริงมันช่วยขยายขอบเขตการความสามารถในการทำได้สมมุติ SME มีคนทำงานอยู่3คนเนี่ยหรือ5คนเนี่ยเขามี AI มันเท่ากับมีคนเพิ่มมาอีกกี่คนนะครับจริงๆ AI ชุดเดียวเนี่ยถ้าใช้เต็มที่เนี่ยบางทีมันจะช่วยทำงานที่เขาเรียกว่ามันจริงๆมันมี AI เนี่ยมันมี2เด้อมนุษย์เรานะครับเวลาจะเจองานมันจะมี2อย่างคือbeneficial difficulty คืออะไรที่เราทำยากๆแล้วมันเกิดผลประโยชน์กับเรากับ unnecessary difficulty เช็คเมลตอบเมลอะไรทุกวันเนี่ยบางทีมันเสียเวลาแต่มันต้องใช้คนพวกเนี้ยถ้าเกิด SME เอาไปใช้อ่ะจะเกิดประโยชน์แล้วก็เปิดตัวคูณที่สูงกว่าภาคบริษัทที่มีขนาดใหญ่
0: สำหรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรร AI Passport จากกระทรวง DE 30,000 ยูนิตนะคะก็มีแผนจะจัดสรรให้ผู้ประกอบการประมาณ 3,000 รายแล้วก็จะจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้าน AI ให้ผู้ประกอบการด้วยค่ะ
3: เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้รายชื่อของคนที่ทุจริตส่งไปที่ท้องถิ่นแล้วนะคะเตรียมเข้าสู่กระบวนการถอดถอนแล้วแต่ทีนี้มีบางเพจเขานำเอารายชื่อกับคะแนนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่องนี้ทางรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกมาบอกแบบนี้บอกว่าคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นความลับจะเปิดได้ก็เฉพาะในวงประชุมกจังหวัดเท่านั้นเผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ได้ค่ะมันจะผิดกฎหมายขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นสิ้นเดือนนี้จบแน่นอนค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อ 5,925 คนออกจากทะเบียนข้าราชการสังกัดฝ่ายปกครองท้องถิ่นเนื่องจากการทุจริตการสอบท้องถิ่นก่อนหน้านี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.หลายพื้นที่เขากังวลเกี่ยวกับการลงนามเพิกถอนโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้ทำรายละเอียดเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่อผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอนรวมถึงแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่างๆแนบไปให้ด้วยจะได้สิ้นสงสัยค่ะพร้อมทั้งย้ำถึงกรอบเวลาที่ค่อนข้างจำกัดจึงต้องพยายามทำให้ง่ายรวดเร็วและตอบสนองท้องถิ่นที่มีความสงสัย
4: นี่ครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตั้งกรอบเวลาว่าจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่31เพราะว่าเข้าใจดีว่ากจังหวัดแต่ละที่บางทีก็มีการประชุมไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็มีหลายพันพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีกรอบเวลามันก็อาจจะไม่พร้อมกันเราก็ตั้งเป็นกรอบใหญ่ไว้ให้แต่ก็ขอให้ดำเนินการตามนั้นนะครับ
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ระบุว่าการทำงานของสท.มีความครบถ้วนรอบคอบตั้งแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.รับรองผลคะแนนที่ถูกต้องก่อนส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางรับรองผลคะแนนที่ถูกต้องอีกครั้งนายนิรัตน์บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความกังวลใจเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจึงอยากให้ทำความเข้าใจกับอบจ.และอบต.ก่อนยืนยันว่าบัญชีเหล่านี้มาจากการตรวจ4รอบทั้งจากบริษัทคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะกรรมการปปช.ตำรวจสอบสวนกลางและสท.จึงอยากให้มั่นใจในความถูกต้องของบัญชีเพิกถอน
5: การเพิกถอนจะไปมีผลในเรื่องของวันที่31สิงหาคมครับแต่รายงานกลับมาเนี่ยจะเป็นรายงานเรื่องของการประชุม

0: จังหวัดอย่างของลำพูนของท่านนายกอบจลำพูนวันก่อนที่ท่านกังวลเนี่ยคือท่านยังไม่เห็นเอกสารว่ามันมีใบคะแนนไหมว่าเขาถูกหรือผิดผมก็ประสานไปว่ามีเพียงแต่ว่าท่านจะเห็นในวันประชุมเท่านั้นเองนะครับซึ่งลำพูนประชุมไปเมื่อวันที่18ก็คือเมื่อวานนะพอประชุมเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ร้องอ๋อแล้วอ๋อครบแล้ว
1: นายนิรันดร์ระบุถึงผลคะแนนของผู้สอบท้องถิ่นว่าจะเปิดเผยได้แค่วงประชุมกจังหวัดเท่านั้นนะคะจะเอามาลงเพจเผยแพร่ทั่วไปหรือว่าเอาคะแนนของแต่ละคนมาเผยแพร่สู่สาธารณะเนี่ยอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายได้แต่ในที่ประชุมเอาขึ้นมาดูได้ค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นการประทับตราลับค่ะ
2: ในฝั่งของนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้ว่าการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นขณะนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องแต่ยังมีฝ่ายการเมืองรวมอยู่ด้วยโดย2สถาบันการเมืองก็คือน่าจะเป็น2สถาบันการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยบุรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒให้ข้อมูลตรงกันว่ามีความพยายามทำให้เกิดการทุจริตและมีบุคคลระดับสูงเกี่ยวข้องโดยพบว่าบุคคลระดับสูงกว่าอธิบดีพยายามเข้าไปพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสอบท้องถิ่นในเซฟเฮาส์ค่ะ
3: ข้อมูลของสอบสวนกลางที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ไม่ได้สอดคล้องกันกับข้อมูลของท่านประกรณ์ของท่านประกรณ์เนี่ยอาจจะมีบุคคลหลายหลายคนแต่ว่าวันนี้คอขวดที่สำคัญก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีการส่งเรื่องไปดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนว่ามันยิ่งกว่าตัดตอนตอนนี้มี2ภาคภาคที่1ก็คือตัดตอนการเมืองไม่ให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องข้าราชการรับไปซวยไปกับตัดตอนภาคที่2ก็คือข้าราชการบางกลุ่มรอดบางกลุ่มซวยอันเนี้ยต้องถามว่า31สิงหาคมนี้จะตัดตอนเอาใครให้รอดเอาใครให้ซวยบ้าง
2: นายรังสิมันต์ตั้งประเด็นคำถามไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะถึงการดำเนินการเกี่ยวกับผลสอบข้อเท็จจริงชุดของนายประกรณ์นิมประพันธ์ว่ามีการส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการปปช.เพื่อพิจารณาไต่สวนความผิดในคดีดังกล่าวหรือไม่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าไปดูในท้องถิ่นก็เริ่มมีการดำเนินการกันบ้างแล้วนะคะโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ดำเนินการออกคำสั่งถอดถอนบุคลากรที่ผ่านการบรรจุแต่งตั้งออกจากราชการรวม122คนจากคนที่ได้รับการบรรจุทั้งหมด158คนค่ะหลังพบว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่ของกสท.และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงล่าสุดนายสุกายจันอ่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ก็บอกว่าคำสั่งดังกล่าวสร้างความกังวลเป็นอย่างมากหากว่ามีการลงนามคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วอาจจะมีการฟ้องศาลปกครองเพื่อเอาผิดภายหลังจึงขอให้กสท.ออกระเบียบแนวทางให้ชัดเจนกว่านี้ค่ะ
4: เนื่องจากผลตรวจคะแนนที่แท้จริงปรากฏว่าบุคคลทั้ง72รายไม่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ18นะครับและไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ตามข้อ19ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันให้ดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569
1: สำหรับอบต.หนองทะเลบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆรวม11คนมีบัญชีรายชื่อที่ถูกให้ออกจากราชการ10คนค่ะอบต.อ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่บรรจุ14คนถูกให้ออกจากราชการ12คนขณะที่นายสาธิตวงหนองเตยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการทำลายระบบคุณธรรมและระบบราชการไทยอีกทั้งเห็นว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการได้และไม่ควรให้กสท.ดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าต้นเหตุของการทุจริตสอบมาจากกสท.แล้วจะให้กสท.มาตรวจสอบกันเองแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
5: คนที่โกงก็สอบมีการแก้คะแนนไป 5,900 กว่าคนแต่ผู้ต้องหามีระดับ10คนเงินหมุนเวียนถึง 4,500 ล้านถึง 5,000 ล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มีผู้ต้องหาแค่นั้นอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการสอบที่ตัดตอนกันนะครับเพราะมันเป็นการสอบของคนในสอทอกันเอง

0: เองคนในรัฐบาลกันเองก็เลยปิดบังไม่ให้ไปถึงตัวใหญ่กว่านั้นเป็นเรื่องนี้มันต้องไปศาลครับแม้ว่าจะอ้างว่าอยู่ที่ปปช.แต่ณวันนี้เนี่ยปปช.เองก็ยังมีข้อกังขาน
1: ายสาธิตมองว่าควรจะมีกระบวนการ

0: ประโยชน์จากน้ำเหล่านั้นเป็นใครกันแน่หลังจากที่พบสัญญาซื้อขายน้ำกับกลุ่มทุนใหญ่ที่จะส่งน้ำไปยังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC โดยมีกลุ่มธุรกิจ Data Center รวมอยู่ด้วยค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นหนึ่งในจำนวน4อ่างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตโนดของกรมชลประทานมีอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดเป็นอ่างสุดท้ายที่ครม.เพิ่งจะอนุมัติงบประมาณ 7,200 ล้านบาทให้ก่อสร้างนะคะคือจากข้อมูลพบว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตโนดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรีแต่เมื่อไทย PBS ได้ตรวจสอบข้อมูลบริหารจัดการน้ำในเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่9พบว่ามีแผนบริหารจัดการน้ำจากโครงการนี้ไปยังพื้นที่ EEC รวมอยู่ด้วยถ้าดูจากกราฟิกนะคะคุณผู้ชมจะเห็นคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อจากอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดเนี่ยจะลงไปยังสถานีสูบน้ำวังประดู่ซึ่งพบการติดตั้งท่อส่งน้ำความยาวเกือบ46กิโลเมตรไปยังอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองตรงนั้นเป็นแหล่งน้ำสำรองสำคัญที่กระจายน้ำไปให้กับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC ด้วยนะคะอ่างเก็บน้ำประแสมีสถานีสูบน้ำหลัก2แห่งแห่งแรกก็คือสถานีสูบน้ำของกรมชลประทานอีกแห่งเป็นสถานีสูบน้ำของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือที่รู้จักกันว่า East Water จุดนี้พบท่อส่งน้ำต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต EEC คือถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ East Water จะพบว่า31กรกฎาคม2568มีการร่วมลงทุนกับบริษัทอีกแห่งค่ะดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำให้กับอุตสาหกรรมประเภทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีปีเดียวกันก็ยังพบข้อมูลการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำให้กับบริษัท Data Center อีกแห่งในชลบุรีนะคะราคาหน้าเว็บไซต์ระบุว่าน้ำดิบที่ขายให้กับภาคอุปโภคบริโภคอยู่ที่9.9 บาทต่อลูกบาทเมตรส่วนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะเริ่มต้นที่11บาท50สตางค์ปัจจุบันผู้จัดหาน้ำดิบในพื้นที่ EEC นั้นมีผู้ดำเนินการ2รายนะคะนั่นก็คือวงสยามและ East Water เน้นจัดหาและส่งจ่ายน้ำดิบจะมีบริษัทอื่นรับน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำอุตสาหกรรมกระจายต่อให้กับโรงงานไทย PBS ก็พบข้อมูลของบริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่กระจายน้ำแล้วระบุว่าบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาสัญญาซื้อขายน้ำกับลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งมีการประเมินความต้องการใช้น้ำเพิ่มอีกประมาณ 17-29 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแล้วก็ยังพบว่ามีข้อมูลว่าผู้บริหารของบริษัทเคยให้ความเห็นเรื่องอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดไว้ให้กับนักลงทุนบอกว่าเป็นแหล่งน้ำที่รองรับการใช้น้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่ EEC
1: เรามีน้ำเพียงพอนะครับที่จะสามารถรองรับกลุ่ม Data Center ได้นะครับขณะเดียวกันปีแล้งเองก็มีมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐเองวางเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำจากแต่ละอ่างแต่ละเขื่อนนะครับขณะเดียวกันอย่างเมื่อกี้ที่ทำในตอนช่วงบรรยายช่วงแรกนะครับว่าทางภาครัฐเองก็สามารถดำเนินการเรื่องของอ่างที่4ในฝั่งวังตโนดได้นะครับต้องบอกว่าฝั่งวังตโนดเองเนี่ยจะมีแหล่งน้ำอยู่สัก4แหล่งน้ำใหญ่นะครับรวมกันรวมถึงแหล่งที่4ด้วยเนี่ยแหล่งน้ำอยู่ประมาณสัก200-300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับที่สามารถกักเก็บได้และสามารถวิ่งไปวิ่งมาระหว่างจันทบุรีระยองพัทยาได้นะครับก็ทำให้อย่างที่นำเรียนนะครับว่ามันมีเรื่องของ flexibility ในการบริหารจัดการน้ำอยู่ด้วยเช่นกันนะครับ
2: ทำกลางแผนธุรกิจที่ดำเนินไปแบบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งเมื่อวานทางกรมชลประทานมีการเปิดเวทีชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดกับชาวบ้านในอำเภอแก่งหางแมวหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านบอกว่าไม่ได้คัดค้านค่ะแต่ว่าต้องการความชัดเจนมีข้อเสนอ4ข้อก็คือจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมออกแบบระบบกระจายน้ำทำ MOU เป็นลายลักษณ์อักษรและพิจารณาลดพื้นที่ก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นเพื่อรักษาระบบนิเวศลดความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีชี้แจงถึงความจำเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของจังหวัดอีกราวๆ300 ล้านลูกบาศก์เมตร

0: ดยเฉพาะช่วยเหลือพื้นที่ปลูกทุเรียนที่มีอยู่กว่า 500,000 ไร่และแปลงปลูกใหม่อีกเกือบ 200,000 ไร่ส่วนข้อกังวลที่ว่าจะผันน้ำไป EEC ยืนยันว่าจะเป็นน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนที่จะไปเติมอ่างเก็บน้ำประแสไม่เกิน70ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตามมติครม.และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำทุกครั้งขณะที่ชาวสวนทุเรียนที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวก็สะท้อนนะคะว่าหลังสร้างเสร็จทุกวันนี้ก็ยังต้องซื้อน้ำใช้ในการเกษตรเพราะว่าไม่ได้รับการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรที่ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการทำระบบชลประทานที่ดีอาจไม่
1: เขาเชื่อว่าน้ำส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้เพื่อเอาไป EEC เพราะว่ามันมีระบบน้ำที่ต่อมาที่3เขื่อนตัวนี้เรียบร้อยหมดแล้วถึงแม้ว่าในหลักการอย่างที่ให้ผมฟังสัมภาษณ์ของกรมชลประทานเขาก็ยืนยันว่ามันจะต้องสร้างอ่างทั้ง3 4อ่างเนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วถึงมาพิจารณาเรื่องของการผันน้ำแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเชื่อได้ว่าเนื่องจากว่า1มันมีการต่อท่อเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ระบบท่อตรงเนี้ยมันถูกใช้งานหรือยังไม่ได้ใช้งานแต่มันมีการต่อท่อพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วอย่างที่สองมันก็คือมันมีข้อมูลที่ตัวชาวบ้านเขาเชื่อได้ว่าเขาอ่ะเคยมีข้อมูลว่าอีสต์วอเตอร์เนี่ยได้ใช้น้ำได้มีการรับน้ำแล้วก็จำหน่ายน้ำที่ได้จากสามอ่างเนี้ยไปในนิคมอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว
2: ไทย PBS ก็ได้สอบถามไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะคะก็ได้รับคำยืนยันว่าโครงการนั้นจะยังไม่เดินหน้าก่อสร้างในเวลานี้เพราะว่าจะต้องหารือในประเด็นสำคัญค่ะเช่นการปรับโครงการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมเพื่อลดการใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจากเดิม6,191 ไร่มาเหลือ 657.79 ไร่และผ่านการพูดคุยกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อได้ข้อยุติแล้วนะคะถึงจะมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามประกาศกระทรวงเรื่องการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนในการกำหนดพื้นที่ค่ะ
0: สถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านตอนนี้มีรายงานบอกว่าระบบเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เร่งด่วนดังนี้นะคะก็คือเวลา 18:20 นาทีระดับน้ำแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีอีกข้อความหนึ่งเมื่อ 18:58 นาทีค่ะบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองน่านตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเริ่มล้นตลิ่งแล้วขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำน่านโดยเฉพาะตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพหรือว่าขอความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่รวมทั้งติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: กลับมาดูอุตสาหกรรม Data Center นะคะที่ถือว่าเป็นธุรกิจดาวเด่นของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกเม็ดเงินลงทุนสูงกว่า 530,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ11ปีมีการเปิดโครงการหลายพื้นที่ในประเทศแต่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมากกว่า30แห่งนะคะเป็นการอาศัยช่องว่างที่ยังไม่มีการควบคุมด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณพันธิภาพัทรวรเมธค่ะ
3: Mac Digital ผู้ให้บริการ Data Center กลุ่มทุนจากดูไบได้รับใบส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ตั้งแต่ปี2567เตรียมขยายโครงการรับโหลดขนาด20เมกะวัตต์ใกล้โรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพเช่นเดียวกับ Telehouse Data Center ญี่ปุ่นย่านรัชดาภิเษกและยังมีอีกหลายโครงการที่กลุ่มทุนใหญ่ของไทยร่วมกับต่างชาติทั้ง True IDC, Gulf Singtel และ Staycon กับ ST Suus ในย่านบางนาเฉพาะในกรุงเทพมี Data Center มากกว่า20แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก8โครงการกระจุกตัวในเขตพระราม9ปทุมวันสุขุมวิทรามคำแหงบางนาและอุดมสุขในช่วง3ปีที่ผ่านมา BOI ไฟเขียวใบส่งเสริมการลง

0: ทุนกิจการประเภทนี้คิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 1.6 ล้านล้านบาทตัวเลขเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่สดใสมี Data Center เป็นดาวเด่นเร่งนำเข้าสินค้าทุนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนไทยขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์การเร่งลงทุนอาจสร้างความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้แต่จำนวนผู้มีงานทำในช่วงปี2566ถึง2568กลับสวนทางขณะที่เสียงข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับผู้พัฒนาโครงการ Data Center ก็เริ่มดังขึ้นเพราะโรงเก็บ Storage ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กำลังแย่งใช้น้ำไฟจำนวนมหาศาลไม่เหมือนโรงงานทั่วไปนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเตือนให้รัฐบาลเร่งวางระบบจัดการพร้อมกับงัดมาตรการร่วมจ่ายให้ผู้ลงทุนรับผิดชอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
1: Data Center เนี่ยนะครับมันใช้พลังงานยกตัวอย่างเนาะค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นประเด็นว่าเรามีทรัพยากรพลังงานที่เพียงพอมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติมาลงแล้วทำให้พื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบนะครับหรือนอกจากในเรื่องของไฟฟ้าแล้วเนาะเรื่องของน้ำใช่ไหมฮะต่างๆเนี่ยในพื้นที่มันมีความเพียงพอมากน้อยแค่ไหนมันซ้ำเติมหรือเปล่าหรือในแง่ของการปล่อยมลพิษนะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เราส่งเสริมให้เขามาลงทุนแต่เราต้องคิดด้วยว่าถ้าเขามาแล้วเขาจะสร้างปัญหาอะไรและเราจะมีกลไกอย่างไรที่ทำให้เขาเองหรือบริษัทเนาะได้ร่วมจ่ายนะครับในผลพิษที่เกิดขึ้นและถ้าเป็นไปได้คือป้องกันนะมีการสร้างเงื่อนไขให้มันเข้มในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: จากความหวังสู่กระแสตีกลับไม่เอา Data Center ทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกำกับดูแล BOI สั่งทบทวนเกณฑ์ขอรับการส่งเสริมลงทุนจะต้องไม่มองแค่ตัวเงินลงทุนเพียงมิติเดียวแต่ผู้ลงทุนต้องตั้งศูนย์พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือถ่ายทอดเทคโนโลยีปั้นวิศวกรคลาวด์ Data Scientist และเชื่อมซัพพลายเชนกับในประเทศ
2: ผมให้รีไวซ์ใหม่หมดให้มาดูความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจในการเป็นฐานว่าหนึ่งก็คือผลประโยชน์ที่ตกกับคนไทยให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเรื่องไฟด้วยอันนี้ก็คือจะทบทวนอินเซนทีฟของคนไทยแต่พูดตรงๆว่าการกำกับเรื่อง Data Center ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้ผ่านไม่มีระบบเพราะว่าต้องอย่างที่น้องเห็นนะบางอันก็ไม่ได้ขอ POI แต่เขาก็มาตั้ง Data Center
0: เป็นอีกครั้งที่รัฐบาลเปิดทางก่อนคุมทีหลังทำให้ต้องไล่กำกับ Data Center ทั่วไทยแต่การรื้อเกณฑ์จะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะดูแลทรัพยากรชาติไปพร้อมกับธุรกิจไทยสามารถยืนอยู่บนความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนโดยไม่ตกขบวนห่วงโซ่เศรษฐกิจดิจิทัลของโลกได้หรือไม่ยังเป็นเรื่องท้าทายพันธิภาพระวรเมธไทย PBS รายงาน
3: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ไปลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนว่าพบน้ำมีกลิ่นเหม็นมีสีดำซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงกับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือไม่เบื้องต้นมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจห้องแลบแล้วค่ะวันนี้เป็นวันครั้งที่2นะคะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีหรือสคพ.7ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเน่าเสียเขตรอยต่อระหว่างตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกันจังหวัดสระแก้วและตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจุดแรกเก็บตัวอย่างน้ำที่ฝายคลองบุญเลิศบ้านเขาสำพุงหมู่12ตำบลหนองว่าจำนวน3จุดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนื่องจากคลองบุญเลิศถือเป็นต้นน้ำที่จะไหลต่อลงไปยังเขตอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นเข้าเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่บ้านคลองหันแดงหมู่7และบ้านหนองตอหมู่3ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีชาวตำบลวังท่าช้างบอกว่าติดตามข้อมูลการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมต่อเนื่องพบว่าในพื้นที่หมู่4หมู่16มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมส่งผลให้น้ำเสียกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำของเจ้าหน้าที่วันนี้ชาวบ้านคลายความกังวลค่ะแต่ว่ายังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
4: หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาเก็บตัวอย่างพิสูจน์ไปว่ามันเป็นสารอะไรกันแน่ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้รับรู้กระจ่างต่อสิ่งที่เรากังวลกันอยู่ว่ามันคืออะไรเพราะเราจะไปฟันธงเลยก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่น้ำที่วังท่าช้างที่มันเป็นสีดำเนี่ยแต่ก่อนมันก็ยังไม่เคยเป็นอย่างนี้

0: แล้วตอนนี้มันมีสีดำเราก็ไม่รู้ว่าเราจะฟันธงแบบไหนเนาะ
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสีน้ำในคลองบุญเลิศฝั่งจังหวัดสระแก้วน้ำค่อนข้างใสค่ะเพราะว่ามีฝนตกในช่วงวันถึง2วันที่ผ่านมาส่วนกลิ่นเหม็นพบว่ากลิ่นดังกล่าวคล้ายเศษวัชพืชทับถมกันเช่นเดียวกับที่คลองหันแดงจังหวัดปราจีนบุรีสีน้ำในคลองจะเข้มกว่าต้นน้ำที่จังหวัดสระแก้วจากการสำรวจภูมิประเทศโดยรอบพบใกล้คลองสาธารณะมีแปลงเกษตรกรรมของชาวบ้านส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่จะใช้กากสารดน้ำอ้อยต้นยูคาลิปตัสพอฝนตกหนักมันก็มีความเป็นไปได้ที่กากสาจะไหลลงสู่คลองสาธารณะทางด้านของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งก็ยังคงปักหลักบริเวณประตูด้านข้างศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นวันที่3แล้วหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมเข้าไปจัดกิจกรรมภายในศูนย์ราชการโดยย้ำจุดยืนเดิมนะคะว่าชาวปราจีนบุรีไม่ต้องการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พร้อมเรียกร้องรัฐบาลแสดงความชัดเจนโดยออกหนังสือยืนยันไม่นำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC และรัฐบาลจะพิจารณาการพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูลทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญโดยเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียมลพิษทางอากาศและปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาธารณะเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะ
2: โลกพูดถึงมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อเด็กๆนะคะแล้วก็ทำให้หลายประเทศมีคำสั่งห้ามหรือว่าจำกัดการใช้งานในกลุ่มเยาวชนด้วยล่าสุดศาลสหรัฐเริ่มพิจารณาคดี Meta เจ้าของ Facebook และ Instagram จงใจทำให้เด็กติดโซเชียลมีเดียหรือเปล่านะคะคดีนี้สำคัญอย่างไรแล้วก็จะสร้างแรงกระเพื่อมมากน้อยแค่ไหนติดตามในหน้าต่างโลกค่ะ

0: นี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่รัฐต่างๆในสหรัฐมากถึง29รัฐจับมือกันยื่นฟ้องต่อศาลของรัฐบาลกลางกรณีเมตาบริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ถูกกล่าวหาว่าจงใจออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้เด็กแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาใช้งานเสพติดและเป็นอันตรายค่ะซึ่งผลลัพธ์ของคดีนี้อาจจะพลิกโฉมวงการสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกก็เป็นได้ค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนตักกี้และนิวเจอร์ซีย์เป็นตัวแทนของแนวร่วม29รัฐนะคะซึ่งยื่นฟ้องเมตาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023ค่ะก่อนที่จะมีการเปิดการพิจารณาคดีที่ศาลในเมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะโดยคำฟ้องความยาว233หน้าสามารถแบ่งได้เป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะนั่นคือเมตาโกหกสาธารณชนเกี่ยวกับอันตรายของแอปพลิเคชันที่มีต่อผู้เยาว์ออกแบบฟีเจอร์ที่ทำให้เด็กใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ไปได้เรื่อยๆรวมทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กอายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐบาลกลางค่ะ
1: Knew their product was dangerous and they lied to the public. They lied to Congress. They told the public, they told the world that their product was safe, that it wasn't dangerous. And so their deception, their lies are at the core of our case.
0: อัยการฝ่ายโจทก์โจมตีไปที่โมเดลธุรกิจของเมตานะคะที่ให้ความสำคัญกับผลกำไรมาก่อนความปลอดภัยค่ะโดยอ้างผลวิจัยและเอกสารภายในของบริษัทรวมทั้งคำให้การของอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของเมตาซึ่งระบุว่าในปีแรกๆFacebook ตั้งเป้าเรื่องความรวดเร็วในการเข้าถึงของผู้ใช้งานค่ะทำให้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยถูกละเลยไปแม้ว่าคดีนี้จะไม่ใช่คดีแรกนะคะที่บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ถูกยื่นฟ้องให้รับผิดชอบต่อประเด็นเรื่องสุขภาพจิตและความปลอดภัยแต่คาดว่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเพราะว่าถ้าเมตาแพ้คดีคุณผู้ชมนอกจากจะต้องจ่ายค่าปรับประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งพอๆกับรายรับปีที่แล้วของบริษัทนะคะเมตาเนี่ยยังอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของแพลตฟอร์มอีกด้วยค่ะข้อเรียกร้องของฝ่ายโจทย์นะคะมีตั้งแต่การขอให้เมตาจัดทำแล้วก็ใช้งานระบบที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะเข้ามายืนยันการใช้งานของผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนค่ะการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมนะคะซึ่งเดิมเนี่ยถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานเสพติดโซเชียล

0: นอกจากนี้ยังรวมถึงการยกเลิกฟิลเตอร์จำนวนมากค่ะที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคนในภาพยกเลิกระบบออโต้เพลย์หรือว่าการเล่นวิดีโออัตโนมัติห้ามผู้ใช้งานสร้างบัญชีหลายบัญชีนะคะแล้วก็ยกเลิกฟีเจอร์การโพสต์ชั่วคราวอย่างเช่น Instagram Stories ค่ะที่ข้อความหรือว่าเนื้อหาเนี่ยจะหายไปเองเมื่อครบกำหนดเวลาค่ะทนายความฝ่ายจำเลยระบุว่า Meta รับทราบถึงผลกระทบทางลบของการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ในผู้ใช้งานบางคนนะคะแต่ยืนยันว่าบริษัทพยายามหาเครื่องมือมาแก้ไขปัญหานี้ค่ะและไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นกับการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยก่อนที่จะเริ่มมีการพิจารณาคดีนี้เมตาออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆนะคะและยืนยันว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่รัฐในการปกป้องเด็กๆค่ะแต่ว่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งเห็นต่างออกไปค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยออกไปรวมตัวกันด้านหน้าศาลเมื่อวานนี้พร้อมกับป้ายขนาดใหญ่นะคะที่เขียนชื่อของเด็กๆที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายค่ะ
1: Didn't die by accident. She died by design. Meta's own engineers built an algorithm that knew exactly what to show a struggling 16-year-old girl to keep her scrolling, and what that content could do to her. They knew, and they did it anyway.
0: ศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นอเมริกันอายุ 13-17 ปีเมื่อปี 2024 พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งค่ะเขามองว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีผลกระทบในเชิงลบต่อเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะคะ 39% ระบุว่าโซเชียลเต็มไปด้วยเรื่องดราม่าค่ะขณะที่เกือบ1ใน3รู้สึกกดดันนะคะที่ต้องคอยโพสต์เนื้อหาเรียกยอด engagement และมากกว่า1ใน4บอกว่ารู้สึกแย่กับชีวิตของตัวเองค่ะส่วนถ้าไปมองถึงเรื่องของข้อดีในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์งานวิจัยชิ้นนี้เขาชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงผลกระทบในเชิงบวกลดลงอย่างการรู้สึกว่าการได้เชื่อมต่อชีวิตกับเพื่อนๆแบบนี้ค่ะก็ลดลงนะคะจาก 80% เมื่อปี2022เหลือ 74% ในปี2024มีพื้นที่โชว์ตัวตนที่สร้างสรรค์ลดลงเหลือ 63% ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมองว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ของกำลังใจลดลงเหลือ 52% นะคะจาก 67% ในปี2022ค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะคะผลการศึกษาในปัจจุบันระบุเพียงแค่ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมของเด็กๆ เท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการใช้งานดังกล่าวเป็นสาเหตุที่เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆหรือไม่ซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เองก็ถือว่ามีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กๆได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนๆแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็พบว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อจิตใจของผู้ใช้งานทั้งอาการซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้งานที่มากจนเกินไปนะคะทั่วโลกจับตามองคดีนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกเครื่องระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันค่ะหลังจากแพลตฟอร์มอื่นๆทั้ง TikTok Snapchat แล้วก็ YouTube ต่างก็ตกเป็นจำเลยในอีกหลายๆคดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคดีของ Meta คดีนี้น่าจะทราบผลครับตัดสินกันได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ

วัสดีครับนางปวดปานสมานมิตรนะครับได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14ซึ่งนี่ถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่มาทำหน้าที่บริหารงานนำพากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานการประชุมวันนี้เป็นวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่แทนที่ของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีที่กำลังจะหมดวาระในวันที่30เดือนกันยายนนี้นะครับโดย2คันดิเดตที่เหลือก็คือนายแพทย์มีชัยอินบูธรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายบริหารและนางปวดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและก็กีฬามวยผลการพิจารณาปรากฏว่าบอร์ดกกท.มีมติเลือกนางปลดปรานครับรับตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนที่14และเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะเข้ารับตำแหน่งนี้ครับโดยบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยว่าการทดสอบภาคภาษาอังกฤษและการ

0: เสนอวิสัยทัศน์นางกวดบานชูการพัฒนาองค์กรการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์กรและระหว่างองค์กรมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีได้คะแนนเยอะสุดครับจึงเลือกให้มาทำหน้าที่นำพากีฬาไทยให้มีความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้นครับ
1: มีที่ผ่านคุณสมบัติจริงๆมีประมาณ2ท่านนะครับ2ท่านด้วยกันแล้วก็ใน2ท่านก็มีการเข้าสู่การสัมภาษณ์ในรายละเอียดต่างๆที่เป็นหลักเกณฑ์คุณสมบัตินะครับความรู้ความสามารถก็มีท่านที่ได้คะแนนสูงสุดนะคือท่านโปรดปานสมันมิตรก็ที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบนะครับได้ท่านโปรดปานสมันมิตรเป็นวันนี้เรียกว่าเป็นไงว่าที่ผู้ว่าการกีฬาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการนำรายชื่อไปให้เข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนะครับเพราะว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่าการเนี่ยต้องเป็นสัญญาจ้างนะครับก็พิจารณาว่าจะรับค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบอย่างไร
2: ก็มีความมั่นใจนะครับว่าด้วยศักยภาพด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะนำพานะครับกกท.ให้เจริญรุ่งเรืองได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับท่านรองโปรดปรานก็ได้ช่วยงานในหลายๆเรื่องนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับที่ยังต้องฝ่านะครับท่านรองโปรดปรานในเรื่องของการดำเนินการต่อเนื่อง
0: โดยขั้นตอนหลังจากนี้ทางบกกท.จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแล้วก็ร่างสัญญาจ้างเบื้องต้นมีค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 180,000 บาทนะครับแล้วก็จะเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในนามกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบขณะที่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำเรื่องเสนอความเห็นขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยน่าจะจบสิ้นประมาณวันที่3กันยายนนี้ครับยกน้ำหนักถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยมีโค้ชแต้วร้อยเอกหญิงพิมพ์สิริแก้วเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชที่หวังเห็นนักกีฬารุ่นน้องคว้าเหรียญในเอเชียนเกมครับบรรยากาศการฝึกซ้อมสุดเข้มข้นเลยนะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สำหรับจอมพลังชุดนี้นำโดย3ฮีโร่โอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับก็คือฝ้างจาตรีธีรพงศ์ศิลาเงินในรุ่น60กิโลกรัมเวฟจาตรีวิรพลวิชุมาในรุ่น75กิโลกรัมแล้วก็ออยครับ10ตรีหญิงสุรัตนาคำเบ้าในรุ่น53กิโลกรัมแล้วก็ยังมีนักกีฬาดาวรุ่งร่วมด้วยส่งผลให้โค้ชแต้วร้อยเอกหญิงพิมพ์สิริแก้วเจ้าของ2เหรียญเงินโอลิมปิกเกมครับก็ต้องใช้การสื่อสารอย่างเหมาะสมที่สุดในยุคโซเชียลเพื่อให้นักกีฬารุ่นใหม่มีความเข้าใจถึงกฎกติกาต่างๆที่เข้มงวดในเรื่องของระเบียบวินัยบนเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลในระดับนานาชาติโดยเฉพาะเอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับซึ่งออยสุรัตนาจอมพลังชาวเชียงรายในวัย27ปีเคยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมในปี2018ที่อินโดนีเซียมาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกมเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็ขอทำผลงานในเอเชียนเกมหนที่2ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับในการคว้าเหรียญรางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
3: ศักยภาพของน้องในสำหรับของเต้าในมุมมองของเต้าว่าน้องก็พยายามก้าวขึ้นมาในชุดที่เหมือนแบบอยู่ในระดับแบบอาจจะเป็นยุวชนเยาวชนแล้วก็ประชาชนขึ้นมาในก้าวที่แบบเหมือนขั้นบันไดคว้าเหรียญเต้าก็จะไม่พูดถึงดีกว่าแต่สำหรับในน้องที่ซ้อมทุกวันเนี้ยเต้าว่ามองว่าศักยภาพของน้องอ่ะ 100% เราจะไปดูบนเวทีมากกว่าแล้วก็จะไปลุ้นมากกว่าว่าน้องเต้าเชื่อว่าน้องอ่ะทำได้เต็มร้อยแล้วก็ทำได้มั่นใจอย่างแน่นอนค่ะ
4: ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่มาตลอดค่ะแต่พอใกล้จะแข่งขันเราก็ดูแลตัวเองให้แบบเยอะขึ้นแล้วก็ฝึกซ้อมหนักขึ้นหนักก็รักษาค่ะพาเจ็บหรือว่าเป็นอะไรนิดนึงก็ไปทำกายภาพเงี้ยค่ะก็เป้าหมายก็อยากได้เหรียญค่ะน่าจะมีจีนนะคะแต่ประเทศอื่นไม่แน่ใจหนูก็จะบอกพ่อแม่ว่าหนูก็จะสู้ๆค่ะโอ้ให้เยอะเลยค่ะให้อนาคตให้การงานค่ะให้ทุกอย่าง
0: เอเชียนเกมหนนี้ยกน้ำหนักชิงกันทั้งหมดถึง16เหรียญทองเลยนะครับแบ่งเป็นประเภทชายแล้วก็หญิงประเภทละ8รุ่นซึ่งแต่ละชาติสามารถส่งนักกีฬาลงแข่งขันประเภท

0: ละไม่เกิน5คนยกเว้นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับส่งได้ครบทุกรุ่นคู่แข่งสำคัญของไทยก็คือจีนเกาหลีเหนืออินโดนีเซียแล้วก็เจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยเลยครับโดยเอเชียนเกมปี2022ที่หางโจวนะครับจอมพลังไทยทำไป1เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงครับสำหรับกีฬายกน้ำหนักในเอเชียนเกมเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ทัพนักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญทองได้เพราะว่ามันไม่ได้มีรอบคัดเลือกเหมือนโอลิมปิกเกมนะครับทำให้ทุกทีมเนี่ยสามารถส่งนักกีฬาได้เต็มควอต้าแต่ครั้งเนี้ยพอส่งนักกีฬาได้ชาติละ5คนก็ถือว่ามีโอกาสนะครับที่ทัพนักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญทองได้ครับคุณพิมพ์มนคุณจิรชาตาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: มาดูปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะระยะหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจจะมาจากช่องโหว่ของระบบที่ทำให้กำลังบุคลากรทางการแพทย์นั้นมีจำนวนไม่พอกับการให้บริการการให้บริการก็เลยล่าช้านะคะบางแห่งก็เลยพยายามที่จะปรับตัวนะคะอย่างบางสถานพยาบาลก็หันมาใช้ระบบคิวนัดหมายอย่างเช่นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหรือบางแห่งก็มีห้องที่สำหรับให้ผู้ที่ไม่พอใจอะค่ะได้มาร้องเรียนมาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งก็มีค่ะตู้ระบบบัตรคิวของผู้ป่วยนอกเพื่อยืนยันสิทธิ์บริเวณหน้าห้องตรวจเฉพาะทางของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็ถูกออกแบบให้คนที่มีนัดเนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ก่อนเวลานัดไม่เกิน30นาทีค่ะนายแพทย์สกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าระบุว่าเป็นการปรับระบบคิวผู้ป่วยนอกแล้วทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาลแต่เช้าเพื่อรอรับคิวเป็นการกระจายผู้ป่วยให้มาเข้าบริการตามช่วงเวลานัดลดความแออัดบริเวณห้องบัตรและหน้าห้องตรวจลดการกระจุกตัวของผู้ป่วยจากเดิมที่ต้องยืนยันสิทธิ์บริเวณชั้นล่างขณะเดียวกันก็จะมีระบบติดตามแจ้งเตือนคิวผ่านไลน์หมอพร้อมก็ช่วยให้ผู้ป่วยบริหารเวลาได้ระหว่างช่วงที่รอค่ะ
3: จริงๆเราอยากให้พูดคุยกันหรือฟีดแบ็กกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการถ้าเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆเนี่ยถ้าผู้รับบริการก็คิดว่าถ้าแคปซิตี้เขาเรียกว่าความหนาแน่นบางช่วงอาจจะเยอะเพราะบุคลากรเราจำกัดถ้าเราเข้าใจกันก็มีปัญหาแล้วของเราเองก็ต้องเข้าใจว่าบางคนเขาทุกข์ยากจากความเจ็บป่วยเวลามารับบริการเขาก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งถ้าเรามีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสมคนไข้ก็ชื่นใจถ้าเรามาแมทชิ่งกันได้เนี่ยก็จะมีความสุขทั้งคู่
1: ส่วนโรงพยาบาลชลบุรีก็จะใช้ห้องสบายใจเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนมานานกว่า10ปีนะคะแพทย์หญิงจิรนุชธรรมคัมภีร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีบอกว่าปัจจุบันมีคนที่เข้ามาร้องเรียนมากกว่า300เรื่องต่อปีปัญหาส่วนใหญ่ก็คือความไม่พอใจกับการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรรองลงมาจะเป็นมาตรฐานการรักษาและการเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ประจำรับเรื่องประสานงานรวมถึงทีมพยาบาลคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยช่วยอธิบายข้อเท็จจริงและเปิดพื้นที่ให้คู่กรณีได้พูดคุยกันหลายกรณีเมื่อผู้ป่วยได้รับคำอธิบายก็จะเข้าใจกระบวนการช่วยลดความไม่พึงพอใจและลดการเผชิญหน้าได้ค่ะ
4: คาดว่าลดความรุนแรงของกรณีต่างๆที่เกิดการร้องเรียนได้เพียงแต่ว่าจะโพสต์เยอะหรือเปล่าถ้าเราเคลียร์กันได้มักจะลดได้ค่ะเหมือนกับเขาโกรธเคืองมากๆมันก็จะระบายค่อนข้างเยอะแล้วก็แรงเนาะด้วยความที่อาจจะเข้าใจผิดกันประมาณนั้นถามว่าโดยแนวโน้มน่าจะลดการลงสื่อโซเชียลได้เยอะขึ้นค่ะหรือหลังจากที่เรามีการคุยเจรจากันตกลงกันแล้วเนี่ยบางคนก็ไปลบโพสต์ของตัวเองได้ประมาณนึงค่ะ
1: รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีระบุว่ายังเพิ่มช่องทางร้องเรียนผ่าน QR code ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสะดวกขึ้นนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนั้นก็มองว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเปิดช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนก็จะช่วยลดความขัดแย้งป้องกันไม่ให้เรื่องร้องเรียนบานปลายไปสู่การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
2: ช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานยังต้องรับมือกับฝนตกมากฝนตกหนักมากจนถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักต่ออีกประมาณ2สัปดาห์หลังจากเดือนนี้แล้วฝนถึงจะลดลงค่ะเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
5: สวัสดี ดีค่ะปีนี้ไทยกำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปีนี้ค่ะแต่ว่าลักษณะอากาศแบบสุดขั้วนี้ก็อาจจะทำให้เกิด

0: ตกหนักแล้วรอกสั้นๆจนเกิดเป็นน้ำท่วมได้เหมือนกันนะคะอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เพราะว่าร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงขึ้นนะคะเกิดคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่ฝนจะหยุดคำตอบก็คือในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้นะคะสุดสัปดาห์ฝนจะเริ่มลดลงโดยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะส่วนบริเวณที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือภาคเหนือและภาคอีสานรองลงมาคือภาคตะวันออกตามมาด้วยภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและปิดท้ายคือบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะคาดการณ์กันว่ากันยายนถึงตุลาคมปีนี้ฝนจะเริ่มลดลงก่อนที่จะกลายเป็นภัยแล้งหรือซูเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยและคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนจากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านและทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินใจความสำคัญว่าก
2: องทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนเวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปางสวมประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงและสำเร็จผล
0: ท่านสาว
2: ขอให้พลเอกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
3: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
4: เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์สำหรับผลการดำเนินงานการผลิตและการเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302คนคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันในปี2569พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์จำนวน 6,804 คนส่วนโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์ได้ดังนี้พันธุ์ไก่กระดูกหางดำมีผลผลิต 1,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำมีผลผลิต 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่มีผลผลิต 2,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศมีผลผลิต 18,904 ตัวและพันธุ์สุกรมีผลผลิต30ตัวและโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มีผลผลิต 1,400

0: 49,780 ตัวนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128คนมีการยกระดับทักษะการทอและการสกัดสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานชุมชนสามารถผลิตได้ 6,163 ต้นนำไปพระราชทานแก่ประชาชนที่มีความต้องการและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาจึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เป็นสิริจังหวัดสุรินทร์เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานพันธุ์ขาวดอกมะลิ105นอกจากนี้มีหน่วยงานให้การสนับสนุนนาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัทแทงโก้เลเทอร์จำกัดสนับสนุนการออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลด้วยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยทำให้สมาชิกกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองไผ่ตำบลรังแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8และจัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพในการนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษ
1: ทุกๆกลุ่มที่ได้ทำงานก้าวหน้าไปที่มีอาจจะมีข้อปัญหาอยู่เพราะเรื่องดินฟ้าอากาศที่เราจะต้องประสบแต่ว่าแก้ไขได้ยากก็ขอให้กำลังใจว่าให้อย่าถือว่าเป็นเรื่องท้อถอยแล้วเราจะถือเป็นว่าเป็นโจทย์ที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงได้ที่เห็นก็เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้งานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่4กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามมีสมาชิกปลูกข้าว68รายปลูกข้าวรายละ10ไร่ในปี

0: 2568ถึง2569ปลูกข้าวนำเมล็ดพันธุ์ส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวม184ตันโอกาสนี้ผู้แทนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามกราบบังคมทูลรายงานผลกระทบที่ได้รับจากการสู้รบไทยกัมพูชาโดยหมู่บ้านห่างจากชายแดนกัมพูชา17กิโลเมตรซึ่งเมื่อเกิดการสู้รบชาวบ้านได้อพยพออกจากพื้นที่2ครั้งครั้งแรกเมื่อ24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และครั้งที่2วันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวนอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกันตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไทรงามซึ่งรวมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าครบวงจรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาช่วยส่งเสริมโดยมอบพันต้นหม่อนให้สมาชิกกลุ่มสอนการทอผ้าให้เรียบเสมอกันสอนวิธีการย้อมสีผ้าให้สีไม่ตกโดยใช้สีธรรมชาติส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สอนการทอผ้าให้เรียบสม่ำเสมอกันมีพระราชดำริให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีโดยเฉพาะลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไทรงามเพื่อนำส่งมูลนิธิชัยพัฒนาช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ได้พระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานให้เกิดพลังความมานะตั้งใจใส่ใจและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105แก่ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติมีความเดือดร้อนและเผชิญความทุกข์ยากในฤดูการปลูกข้าวที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการใหม่ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งด้วยความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารและเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่ง
1: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเพื่อเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์และเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลขึ้นบนพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเพื่อเชิญไปเผาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

0: ดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยคณะอุบาสกโรงเจซำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวรรณเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณคณะอุบาสกโรงเจซำเป้ายืนสวดสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงพระวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมเมื่อคณะอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วเชิญดวงพระวิญญาณเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวรรณเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปยังมณฑลพิธีทรงประกอบพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตคณะอุบาสกโรงเจซำเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลและละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและการอโหสิกรรมโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงผู้ที่ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรม
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปส่งเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี
2: เวลา 10:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการประธานพระวโรกาสให้ครูและบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เฝ้าแล้วประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสารางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569และรางวัลแก่นักเรียนที่แข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนั้นทรงเปิดห้องเรียน STEM Education ซึ่งโรงเรียนและภาคเอกชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science, Technology, Engineering และ Mathematics เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียน
0: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

เวลา7 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ทัดเทพวรารามใช้บทสวดคือบทพระอภิธรรมใหม่และบทติลัคนาธิคาถาทำนองกะและทำนองเลื่อนสำหรับบทติลัคนาธิคาถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวลา 11:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสใช้บทสวดคือพระอภิธรรม7คัมภีร์พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสรพัญญะและทำนองคุทราชเหยียบกรวดและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามใช้บทสวดคือพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองกะเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานชาวาสและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทํานองการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทํานองเฉพาะเรียกว่าทํานองหลวงแบ่งออกเป็น4ทํานองหลักได้แก่ทํานองกะมีจังหวะสม่ําเสมอทํานองเลื่อนสวดทอดเสียงให้ยาวขึ้นทํานองลากซูงออกเสียงหนักแน่นทุกตัวอักษรแล้วค่อยเอื้อนแผ่วลงและทํานองสรพัญญะสวดด้วยสำเนียงและจังหวะที่ไพเราะอ่อนหวานนอกจากนี้ยังมีคุทราชเหยียบกรวดเป็นทำนองโบราณประจำวัดจักรวรรดิราชาวาสใช้เสียงสูงต่ำโยกโยนทำนองสลับไปมาโดยยังคงความไพเราะเวลา 19:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิต
1: องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนอง
2: พลเอกกัปปนาถ รุจจิตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564ทั้งนี้สำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณในปี2566ก่อสร้างเขื่อนดินความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2567และกรมชลประทานดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำระยะที่1และ2ในปี2568ปัจจุบันช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเลียงจำนวน764ครัวเรือนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้อย่างพอเพียงตลอดปีและมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมีสมาชิก170คนช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2552มีกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2554ส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรหมู่ที่10และพื้นที่เกษตรกรรม 1,825 ไร่โดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีการจัดการที่เป็นเลิศจนได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศกลุ่มภาคใต้ประจำปี2557และมีแผนเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำในอนาคต
0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬา

0: พรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประชาชนณโรงเรียนบ้านหินเทินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกันนี้ได้มอบสมุดนักเรียนพร้อมชุดเครื่องเขียนให้แก่สถานศึกษาจำนวน8แห่งในพื้นที่อำเภอนาดีโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีคณะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยวันนี้มีคณะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนตลอดจนคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนบ้านหนองโพจังหวัดอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณเชนนายและคุณวันชนกค่ะตอบโจทย์วันนี้คุณกรุณาบัวคำศรีคุยกับศาสตราจารย์สิตางพิไลล่านะคะตั้งคำถามกันว่าศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้าในสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านหายไปไหนคะ
3: มีคำเตือนนะคะจากกรมชลประทานบอกว่าคืนนี้ตีสองค่ะเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงสุดอำเภอเมืองกับอำเภอภูเพียงจะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
4: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
5: คือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
6: 30 minutes relaxing night music

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคูณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาพันโดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: Bigenius

0: รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยที่ภาคเหนือโดยเฉพาะน่านแล้วก็พะเยาก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันและน้ำป่าไหลหลากนะคะมีปฏิบัติการการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนนะคะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายสั่งการมาจากออสเตรเลียซึ่งนายกก็เดินทางจากออสเตรเลียไปต่อที่นิวซีแลนด์นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีรายงานที่เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านอื่นๆที่น่าสนใจเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของกรมราชทัณฑ์เรื่องการพักโทษกรรมาธิการซึ่งมีตัวแทนของฝ่ายค้านก็สนใจใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตัวแทนฝ่ายค้านคุณโรมนะครับบอกว่ากรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวเล่าตานี่เกรงว่าจะกระทบความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมบอกว่าควรจะมีการปรับปรุงเกณฑ์พักโทษอภัยโทษให้โปร่งใสวัดผลได้จริงทั้งแบบทั่วไปแล้วก็แบบพิเศษกรณีที่มีเป็นขนาดถึงผู้เป็นเจ้าพ่อเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับนอกจากนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียก็เรื่องของการลงทุนจับคู่ธุรกิจตอนนี้ทุนไทยทุนออสเตรเลียก็ลงทุนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจไทยไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถึง 230,000 ล้านบาทนะครับแล้วมีประเด็นข่าวทางด้านต่างประเทศครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าสหรัฐอาจจะกลับมาเริ่มต้นเจรจากับอิหร่านใหม่นะครับส่วนนาโต้ก็ยืนยันครับพร้อมที่จะรับมือภัยคุกคามจากอิหร่านหากเปิดฉากโจมตียุโรปครับซึ่งก่อนหน้านี้อิหร่านก็บอกว่าอาจจะมีการโจมตียุโรปด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
2: ค่ะวันนี้วิเคราะห์เจาะลึกติดตามร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์รวมร่างเหล่านี้4ฉบับด้วยกันที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศผู้รับงานไปทำที่บ้านลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจได้ประโยชน์อย่างไรวันนี้รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะนั่นคือคุณพงเทพเพชรโสมจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ20สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
3: 20สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2447นะครับมีการประหารชีวิตนักโทษด้วยการตัดศีรษะเป็นครั้งสุดท้ายในประเทศไทยครับซึ่งการประหารชีวิตนักโทษด้วยการตัดศีรษะเป็นวิธีการลงโทษที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณในหลายอารยธรรมทั่วโลกครับซึ่งปัจจุบันก็เกือบทุกประเทศก็ยกเลิกวิธีนี้ไปแล้วก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยในระดับสากลก็คือในไทยใช้วิธีการประหารชีวิตด้วยการใช้ดาบตัดศีรษะมาอย่างยาวนานจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในเวลาต่อมาครับซึ่งกฎหมายลักษณะอาญารัตนโกสินทร์ศกที่127นะครับมาตรา13เคยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาให้ลงอาญาประหารชีวิตนะครับท่านใดเอามันไปตัดศีรษะเสียนักโทษหญิงคนสุดท้ายก็คือคุณล้วนถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่20สิงหาคม2447ที่วัดหนองจอกจากฐานความผิดฆ่าสามีและเผาบ้านครับ
2: ค่ะเอาละนั่นคือความสำคัญของวันนี้นะคะไปต่อที่เรื่องราวที่เป็นประเด็นในรายละเอียดต่างๆเริ่มต้นกันที่การลงพื้นที่ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
3: คือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงครับหลังมีฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลายแห่งครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าลงสู่ลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ด้วยนะครับพร้อมด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดครับมีอธิบดีกรมชลประทานผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2นะครับมีผู้อำนวยการกองแผนงานต่างๆมาพร้อมกันจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่น่านตั้งแต่18สิงหาคมพบว่าปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอปัวสูงถึง 277.6 มิลลิเมตรครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำน่านแม่น้ำปัวแม่น้ำย่างแม่น้ำขว้างเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรซึ่งปัจจุบันพบว่าพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอด้วยกันครับมีอำเภอปัวอำเภอปูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอท่าวังผามีระดับน้ำท่วมปริมาณ50เซนติเมตรถึงเมตร20เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เร่งนำเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่สนับสนุนการระบายน้ำมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว1เครื่องในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้ว3เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำด้วยนะครับส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการกำชับกรมชลประทานและโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานล่าสุดตอนนี้จังหวัดน่านยังมีฝนตกต่อเนื่องครับโดยกรมชลประทานคาดว่าปริมาตรน้ำสูงสุดจะมาถึงพื้นที่ในเมืองน่านหลังเที่ยงคืน6คืนที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็ทยอยลดลงหากไม่มีฝนเพิ่มครับแต่สิ่งที่ยังเป็นห่วงก็คือฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำจึงมีการสั่งกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งมีการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทันทีครับทั้งการช่วยขนย้ายข้าวของขนย้ายสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาเวชภัณฑ์พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดให้เตรียมความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรได้ตามสถานการณ์ด้วยนะครับส่วนอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีล่าสุดสถานีวัดน้ำที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้ก็มีสถานี N64 บ้านผาขวางอำเภอเมืองน่านสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองน่านและก็สถานี N49 บ้านน้ำยาวอำเภอปัวครับซึ่งมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นน้ำจากอำเภอปัวจะใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงไหลถึงสถานี N1 ในขณะที่สถานี N13A เนี่ยครับบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาก็มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันส่วนทิศทางน้ำหลังไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองน่านจะไหลต่อไปยังอำเภอเวียงสาก่อนเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 6,227 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 65.56 ของความจุอ่างและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 3,275 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 34.44 ครับจึงยังมีพื้นที่ว่างรองรับปริมาณน้ำในช่วงที่เหลือของฤดูฝนรวมทั้งมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดน่านด้วยครับส่วนการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้ว1เครื่องในเมืองน่านนะครับและเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้ว11เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาพร้อมกับระดมรถแบ็คโฮและก็รถบรรทุกเทท้ายรวม7คันครับเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริเวณคอสะพานรวมทั้งประสานจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานท้องถิ่นในการเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนด้วยนะครับซึ่งกรมชลประทานก็ขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากสถานการณ์ยังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมครับ
2: ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนต

0: รีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ก็ลงพื้นที่ที่บ้านท่าล้ออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะที่เกิดอุทกภัยโดยมีการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเร่งประสานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณที่มีปัญหานะคะพร้อมกับคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคุณชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะมีคุณคันชิตชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดน่านลงพื้นที่ประมาณเวลา23นาฬิกาเศษนะคะ23นาฬิกา50นาทีค่ะที่3ท่านนี้เป็นหัวขบวนลงไปที่จุดที่มีปัญหานะคะโดยจังหวัดน่านค่ะได้ประกาศเขตที่เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นการประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่โดยเหตุฉุกเฉินนั้นก็คือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอภูเพียงนะคะหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้เองนะคะส่งผลให้มีผลกระทบน้ำท่วมรวมทั้งหมด3ตำบลกับอีก33หมู่บ้านค่ะได้แก่ตำบลฝายแก้วนะคะตำบลฝายแก้วหมู่ที่1ถึงหมู่ที่17นะคะนอกจากนี้ก็มีตำบลเมืองจังหมู่ที่1ถึงหมู่ที่11แล้วก็ตำบลสุดท้ายคือตำบลม่วงติดนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่5ค่ะโดยมีการนำขบวนลงพื้นที่นำอุปกรณ์ไปดูแลอย่างพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะสถานการณ์ยังไม่ยุติค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องค่ะและได้ลงพื้นที่ณจุดวัดระดับน้ำ N1 ด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อประมาณเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้มท.3ก็ได้ประสานให้เทศบาลเมืองน่านตั้งโรงทานนะคะเป็นโรงครัวเพื่อประกอบอาหารในพื้นที่แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบและก็ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงต้องการความช่วยเหลือนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาและเพื่อให้มีที่พึ่งของประชาชนในยามยากค่ะจังหวัดน่านก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ยังคงอยู่ในช่วงของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สั่งการหรือแจ้งเตือนอย่างไรให้เฝ้าติดตามและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้หากประสบความเดือดร้อนนะคะสายด่วนที่สามารถดูแลได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือ054-716-74นะคะ716-174ค่ะ054-716-174ตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจังหวัดน่านก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในทุกพื้นที่แล้วก็จะเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอันนี้คือความเคลื่อนไหวของจังหวัดน่านโดยภาพรวมเพราะพื้นที่เมื่อคืนนี้คุณชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าน่านก็ลงพื้นที่พร้อมกับมท.3ด้วยนะคะไปที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีพอใจกับผลการเยือนออสเตรเลียที่มีการลงทุนในภาคธุรกิจระหว่างกันที่เรียกว่าเป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายวินวินทั้งคู่เลยนะคะมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: เมื่อวานตอนเย็นนะครับตามเวลาท้องถิ่นที่เร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงก็คือ17:40 นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่าง 17-19 สิงหาคมว่าการเยือนครั้งนี้น่าพอใจเนื่องจากได้เชิญชวนผู้ประกอบการออสเตรเลียในหลายภาคส่วนให้เข้าไปขยายกิจการในไทยรัฐบาลก็นำเสนอนโยบาย Thailand Pass ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ครับซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Serviceในการอำนวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคให้นักลงทุนต่างชาติในจุดเดียวด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้การเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเหนือความคาดหมายคือการขับเคลื่อนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจนะครับหรือ business matching ระหว่างเอกชนของทั้งสองฝ่ายซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและเจรจาต่อยอดจนนำไปสู่การร่วมลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่สร้างบรรยากาศการค้าแบบ win-win situation ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ในวงหารือหลายๆบริษัทพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเพิ่งตัดสินใจที่จะไปขยายกิจการการลงทุนในไทยสุดท้ายก็จะเลือกประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่การเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ทำให้พอใจ2ระดับเลยเพราะไม่เพียงแต่ดึงนักลงทุนเข้าไทยแต่ยังเป็นการเปิดทางให้นักลงทุนไทยไปเติบโตในออสเตรเลียด้วยนะครับนายกบอกว่าปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยรวมเป็นกลุ่มทุนไทยรายใหญ่นะครับเข้าไปควบรวมและร่วมลงทุนมากมายทั้งในด้านพลังงานเคมีภัณฑ์และโรงแรมโดยเฉพาะบริษัทResearch Property จำกัดในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นหรือ TCC Group กลุ่มบริษัทของคนไทยที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียรวมมูลค่าสูงถึง 230,000 ล้านบาททำให้ออสเตรเลียมองคนไทยว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศเกษตรกรรมทำไร่ไถนาอย่างเดียวแต่เราเป็นประเทศที่มีทุนระดับชาติไปลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือข้อกังวลของภาคเอกชนเรื่องระยะเวลาวีซ่าการทำงานของแรงงานไทยที่อาจจะสั้นเกินไปได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับให้รับทราบปัญหาและมอบหมายให้รัฐมนตรีแรงงานของทั้งสองประเทศรับไปหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งแรงงานไทยในสายตาต่างชาติที่เคยกังวลว่ามาแล้วจะไม่ยอมกลับประเทศไทยคนไทยเนี่ยวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อขายแรงงานถูกๆแต่เรามาพร้อมกับทักษะความสนัดความรู้และเทคโนโลยีด้วยนะครับสำหรับประเด็นที่คนไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีบอกว่าพฤติการนี้ไม่ใช่ความรู้เท่าไม่ถึงการรัฐบาลประกาศความเป็นศัตรูกับกระบวนการค้ายาเสพติดในทุกรูปแบบรัฐบาลไทยจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้เลยหากกระทำผิดและได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียครับแล้วก็แจ้งอย่างชัดเจนว่าขอให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายออสเตรเลียได้อย่างเต็มที่รัฐบาลไทยจะไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมใดๆในขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมีการตอบกลับด้วยความเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นความผิดส่วนบุคคลและไม่ได้ให้น้ำหนักจนกระทบกับชื่อเสียงของประเทศไทยในขณะเดียวกันออสเตรเลียก็ยังคงมองไทยเป็นพันธมิตรสำคัญในการร่วมปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งที่ผ่านมาทางการไทยก็ได้โชว์ผลงานกวาดล้างและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายเหล่านี้ไปแล้วกว่า 5-6 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะพูดถึงแก๊งทั้งหลายยาเสพติดผู้ค้ายาเสพติดเจ้าพ่อรายใหญ่ติดคุกไม่ถึง10ปีจากคำพิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตการพิจารณาของหน่วยงานด้านราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ทำให้คำพิพากษาไม่ได้เป็นไปตามคำพิพากษานั้นเพียงใดแค่ไหนฝ่ายค้านมองเรื่องนี้อย่างไรคะ
1: เมื่อวันที่รัฐสภาคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับพูดถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดีสำคัญว่ายอมรับว่าเรื่องนี้สร้างความกังวลใจให้แก่สังคมและไม่ได้ส่งผลดีต่อภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมเลยก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีนี้3ประเด็นหลักคือ1ประชาชนคนธรรมดาที่ไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่ดีนะครับจะได้รับสิทธิในการอภัยโทษหรือลดหย่อนโทษในลักษณะเดียวกับกรณีนี้หรือไม่2คือทรัพย์สินหรือเงินทองที่อาจจะยังอยู่ที่ไม่ถูกยึดทั้งหมดจะกลับมาสร้างอิทธิพลบางประการในสังคมหลังจากปล่อยตัวหรือไม่และ3กระบวนการยุติธรรมไทยยังมีพลังมากพอในการลงโทษและปราบปรามอาชญากรรมรายใหญ่หรือไม่เนื่องจากกรณีนี้กระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้เกี่ยวข้องในสายตาสายทานของยุติธรรมทั้งหมดนะครับเมื่อมีคำถามถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การลงโทษและการพักโทษคุณรังสิมันต์บอกว่าควรแยกการพิจารณาออกเป็น2ส่วนคือกรณีทั่วไปที่ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้การประเมินนักโทษชั้นดีต้องวัดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆไม่ใช่การใช้ดุลยพินิจของบุคคลเพียงอย่างเดียวและกรณีเฉพาะอย่างมีกรณีของเล่าตาที่มองว่าต้องไปตรวจสอบเพิ่มว่ายังมีคดีอื่นที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่แม้เชื่อว่าเจ้าตัวอาจจะไม่กลับไปสู่วงการเดิมอีกแล้วแต่หน่วยงานรัฐยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อเป็นหลักประกันแก่สังคมโดยไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิ์จนเกินสมควรแก่เหตุนะครับ ส่วนประเด็นการอ้างเงื่อนไขทางกฎหมายเรื่องอายุเกิน70ปีนั้นคุณรังสิมันบอกว่าเข้าใจว่ามีระเบียบรองรับอยู่แต่ต้องกลับไปดูว่ากฎระเบียบหรือข้อยกเว้นเหล่านั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในทุกกรณีหรือไม่ซึ่งต้องมีการพิจารณารายละเอียดเชิงลึกต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องอื่นกันบ้างนะคะเมื่อวานมีข่าวร้ายในวงการบันเทิงค่ะคุณเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินนักแสดงนักร้องในยุค 90s นะคะได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันดูภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านย่านพัฒนาการได้คุณเรย์ก็ล้มลงวูบหมดสติบนโซฟานะคะในวัย49ปีค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังอยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะคะคุณเรย์ก็โด่งดังในยุคที่คุณชคริตแย้มนามคุณไดแดน่าจงจินตนาการโด่งดังมาพร้อมๆกันเมื่อวานคุณไดก็บอกว่าช็อกมากกับข่าวที่เกิดขึ้นตื่นขึ้นมาก็ทราบข่าวนี้นะคะช่วงที่ทีนทอล์กดังๆคุณชคริตคุณเรย์เหล่านี้ก็คงเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายของคุณเรย์แมคโดนัลด์จากความสูญเสียในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงนี้ทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ M6 นะคะกำลังจะเปิดทดลองวิ่งที่จะเริ่มเที่ยงวัน21สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปค่ะคุณวิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของการเปิดที่จะมีการเปิดเพื่อที่จะให้บริการในเส้นทางพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ M6 นี้นะคะที่เป็นสายบางปะอินนครราชสีมาค่ะโดยเป็นการเปิดเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องนะคะระยะทาง110กิโลเมตรโดยเป็นการเปิดโดยไม่เก็บค่าผ่านทางใดๆทั้งสิ้นในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้นะคะจะมีผู้ที่เป็นผู้บริหารของกระทรวงเดินทางไปในพิธีเปิดในการเดินทางคมนาคมขนส่งทาง M6 ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะการเปิดเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองวิ่งเพื่อที่จะให้บริการประชาชนนะคะโดยจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางในเดือนเมษายนปี2570ที่จะได้เปิดเต็มพื้นที่ในทุกๆเส้นทางนะคะในทุกเส้นทางเปิดเต็มที่และเก็บเงินด้วยในเมษายน2570ถือว่าใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทุกเส้นทางเต็มที่10ปีเต็มนะคะในเส้นทางนี้ค่ะไปที่เรื่องของการปฏิรูปที่มีกรรมธิการที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าต้องถึงขั้นปฏิรูปเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้มีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเขาบอกว่าแทนที่จะต้องเปลี่ยนเกณฑ์เป็นปฏิรูปประเทศนะครับก็คือดร.ประเสริฐพัฒนผลไพบูลย์ครับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรครับมีการร่วมสัมมนาทางวิชาการ OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานครับมีการเสนอให้ประเทศไทยใช้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เนี่ยนะครับเป็นการงัดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระบบราชการและระบบนิเวศวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไม่ใช่มุ่งเพียงให้ผ่านการประเมินหรือได้รับสถานะสมาชิกเท่านั้นครับซึ่งกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงนโยบายต่างประเทศหรือเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของประเทศเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการทบทวนขีดความสามารถของไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่คุณภาพกฎหมายการแข่งขันทางเศรษฐกิจธรรมาภิบาลการศึกษาทักษะแรงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปจนถึงดิจิทัลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเชิงพื้นที่ครับตัวชี้วัดความสำเร็จจึงไม่ใช่เพียงไทยจะได้เป็นสมาชิกในปีใดแต่ต้องพิจารณาว่าระหว่างทางประเทศไทยได้มีกฎหมายที่ดีขึ้นมีภาครัฐที่โปร่งใสและทำงานได้จริงมีเศรษฐกิจที่แข่งขันได้และสามารถนำงานวิจัยเทคโนโลยีและคนเก่งไปสร้างผลิตภาพรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มากขึ้นเพียงใดหากได้สมาชิกกับภาพโดยโครงสร้างภายในยังเหมือนเดิมประโยชน์ที่ได้รับก็จะจำกัดนะครับซึ่งข้อมูลจาก OECD นะครับก็สะท้อนปัญหาของไทยว่าเชิงโครงสร้าง ที่ชัดเจนโดยผลิตภาพแรงงานไทยในช่วงปี2558ถึง2566

0: ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.1 ลดลงจากร้อยละ 4.8 ในช่วงปี 2553 ถึง 2558 ในขณะที่ผลิตภาพรวมของปัจจัยการผลิตแทบไม่เติบโตสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถดูดซับและกระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับซึ่งในดัชนีกฎระเบียบตลาดสินค้าของ OECD ระบุว่าไทยมีคะแนนความเข้มงวดของกฎระเบียบ 2.4 สูงเป็นอันดับ4จาก47ประเทศที่ได้รับการประเมินเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศสมาชิกที่ 1.3 กฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์และข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดจึงไม่ได้เป็นเพียงต้นทุนทางธุรกิจแต่เป็นกำแพงกั้นนวัตกรรมซึ่งก็ลดแรงจูงใจของผู้ประกอบการในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและการขยายกิจการครับก็มีข้อเสนออื่นๆอีกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Thailand OECD Reform และก็ Innovation Dashboard นะครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่เสนอ OECD ในการพัฒนาเพิ่มเติมของโครงสร้างประเทศไทยครับ
1: ค่ะมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะขอเริ่มต้นกันที่ Unitree Robotics นะคะบริษัทหุ่นยนต์สัญชาติจีนอยู่ที่เมืองหังโจวมณฑลเซี่ยงไฮ้นะคะที่มีรายงานว่าทำเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกว่าซูเปอร์แมนค่ะอยู่ที่เมืองหังโจวประเทศจีนนะคะโดยสร้างขึ้นมาให้มีความเร็วเป็นหุ่นยนต์สองขาวิ่งเร็วทำลายสถิติโลกเพราะไปเปรียบเทียบกับยูเซนโบลต์นักวิ่งลมกรดของโลกนะคะที่ทำสถิติไว้ 9.58 เมตรต่อวินาทีหุ่นยนต์ตัวนี้วิ่งได้ 12.44 เมตรต่อวินาทีนะคะแต่วิ่งเพียง 12.44 เมตรเท่านั้นใน1วินาทีไม่ได้วิ่ง100เมตรให้ดูเหมือนยูเซนโบลต์ก็ยังคงต้องดูว่าวิ่งระยะทางไกลๆถึง100เมตรจะยืนระยะได้ยาวนานแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามบริษัทนี้ก็ได้ปล่อยหุ่นยนต์นี้ไปสู่ตลาดแล้ว 18,000 กว่าตัวนะคะในช่วงที่จีนได้มีการประกาศแข่งขันเวที AI หุ่นยนต์ที่สามารถสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้นะคะแล้วสามารถกระโดดสูงจากการยืนนิ่งๆขึ้นไปอย่าจากยืนนิ่งๆนะคะไม่ใช่วิ่งเข้าหาและกระโดดข้ามคานเหมือนนักกรีธายืนนิ่งๆกระโดดขึ้นไป2เมตรนะคะแล้วก็วิ่งได้ความเร็ว 12.44 เมตรต่อวินาทีค่ะก็เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถนำเข้าสู่ตลาดเป็นการเปิดตัวในช่วงที่ทำการระดมทุนนะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็ระดมทุนไปได้แล้วกว่า900ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในช่วงนี้ก็เป็นการระดมทุนรอบ2ก็ปล่อยตัวหุ่นยนต์นี่แหละค่ะเป็นจุดขายของบริษัทเพื่อที่จะทำให้เห็นศักยภาพขององค์กรในการรับมือกับการแข่งขันของ AI และหุ่นยนต์ทั่วโลกที่กำลังแข่งขันกันอย่างหนักอยู่ในเวลานี้ค่ะไปติดตามสถานการณ์ด้านอื่นๆในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
0: ครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าการเจรจากับอิหร่านอาจจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งโดยอ้างว่าสถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านนั้นดีมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เปิดเผยโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญอันดับแรกของรัฐบาลสหรัฐคือการป้องกันไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าว CNN รายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าทรัมป์ได้สั่งให้ทีมเจรจาสหรัฐระงับการพูดคุยกับอิหร่านซึ่งทรัมป์ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าไม่มีการเจรจาหรือการพูดคุยใดๆกำลังดำเนินอยู่หรือมีกำหนดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขณะที่การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่แต่เมื่อวานประกาศใหม่ครับบอกว่าอาจจะกลับมาคุยอีกครั้งเพราะว่าสถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านนั้นดีมากนะครับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประกาศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใดๆอาจถ้าอิหร่านจะดำเนินการที่จะตอบโต้กับนาโต้นะครับซึ่งก็นาโต้ทำเพื่อปกป้องประเทศพันธมิตรทั้งหมดนะครับซึ่งต่อข้อถามเกี่ยวกับรายงานของ Financial Times ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดฉากทำสงครามครั้งใหม่ต่ออิหร่านเจ้าหน้าที่นาโต้ระบุว่าดังที่เราได้แสดงให้เห็นในช่วงต้นปีนี้เมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของนาโต้สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถีที่มุ่งหน้าไปยังตุรกีจากอิหร่านได้สำเร็จถึง4ครั้งการป้องปรามและการป้องกันของเรานั้นมีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากนะครับมีผลวิจัยอาชีพนักบิน

และลูกเรือเสี่ยงชีวิตนะครับเสี่ยงการเสียชีวิตจากมะเร็งสูงที่สุดเมื่อวานนี้ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลการศึกษาล่าสุดจากวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Internal Medicine ในหัวข้อที่ว่าด้วยความเสี่ยงทางสุขภาพอันน่าตกใจของผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบินครับผลการศึกษาพบว่า

0: งานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินเป็น2กลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกี่ยวกับการได้รับรังสีคอสมิกสูงที่สุดนำหน้าแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่นถึง 50% ขณะที่นักบินมีความเสี่ยงสูงกว่าประมาณ 36% ครับนักวิจัยไม่พบว่ากลุ่มลูกเรือมีอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยรวมสูงเป็นพิเศษอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากผลการศึกษาสำหรับโรคมะเร็งที่ไม่เกี่ยวข้องกับรังสีคอสมิกของกลุ่มนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลางของกลุ่มอาชีพทั้งหมดที่ทำการศึกษาสาเหตุสำคัญมาจากรังสีคอสมิกซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานจากอวกาศแม้ชั้นบรรยากาศของโลกจะช่วยปกป้องมนุษย์จากรังสีนี้ได้แต่เมื่ออยู่ระหว่างความสูงที่เครื่องบินพาณิชย์ทำการบินเกราะป้องกันตามธรรมชาติจะเบาบางลงทำให้ลูกเรือได้รับรังสีคอสมิกเฉลี่ยประมาณ 3-6 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีครับซึ่งสูงกว่าผู้โดยสารทั่วไปที่บินไปกลับข้ามประเทศปีละ10เที่ยวเนี่ยได้รับรังสีประมาณ 0.4 มิลลิซีเวิร์ตอยู่หลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามครับนักวิจัยระบุว่ารังสีอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวเท่านั้นเนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงเสริมอื่นๆเช่นรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทะลุผ่านหน้าต่างเครื่องบินและนาฬิกาชีวิตของร่างกายที่ถูกรบกวนจากการทำงานกะดึกหรือการเดินทางข้ามเขตเวลารายงานวิจัยนี้ส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามถึงมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของกลุ่มอาชีพนี้โดยทีมนักวิจัยชี้ว่าแม้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA จะยอมรับว่าลูกเรือเป็นกลุ่มอาชีพที่สัมผัสกับรังสีคอสมิกแต่สหรัฐก็ต่างจากประเทศอื่นตรงที่ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์จำกัดปริมาณรังสีที่ร่างกายควรได้รับหรือการตรวจวัดปริมาณรังสีสะสมอย่างเป็นทางการสำหรับลูกเรือทีมวิจัยจึงเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายและตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของผลกระทบจากลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับชาวเรือในช่วงนี้อาจจะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนในช่วงนี้น่าจะต้องงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับ
1: ค่ะฝนยังซ้ำเติมแถวน่านพะเยาภาคเหนือตอนบนอยู่ไหมคะ
2: ทางน่านก็ยังมีฝนอยู่นะครับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้ลักษณะของฝนในพื้นที่ทางด้านจังหวัดน่านรวมถึงในพื้นที่ทางด้านจังหวัดใกล้เคียงก็ยังคงมีลักษณะของฝนที่ตกลงมาได้ต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ลักษณะของฝนก็อาจจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าจะตกไม่ค่อยเป็นเวลาและตกต่อเนื่องก็อาจจะทำให้ปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักได้นะครับส่วนในพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยน่าจะเน้นทางภาคเหนือตอนล่างแถบทางด้านจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับโซนทางด้านนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ในเรื่องของฝนยังมีตกได้ต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ด้วยครับ
1: ค่ะลักษณะนี้ก็คงไปต่อถึงพรุ่งนี้ถูกไหมคะจะเบาลงเสาร์อาทิตย์นี้หรือเปล่า
2: ครับก็ผลกระทบน่าจะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าในช่วงของวันนี้น่าจะเป็นช่วงวันที่ยังได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่หลังจากวันนี้ไปวันพรุ่งนี้แนวโน้มในเรื่องของปริมาณและการกระจายของฝนในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนเองก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงครับ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จากกรมอุตุนิยมวิทยามาต่อที่ผู้โชคดีนะคะที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้ตอบถูกว่าอินเดียค่ะเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกประจำปีนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในเวลานี้นะคะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะเป็นแฟนประจำคือคุณสมชาติเจศรีชัยนะคะคุณสมชาติบอกว่ารายการดีมีสาระนำเสนอเนื้อหาได้หลากหลายนะคะให้ความรู้ได้รับข่าวสารอย่างกว้างขวางทีเดียวค่ะขอบคุณมากเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะเรามีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ค่ะและรายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่1600

0: 59นะคะ 1609.76 จุดนะคะขออภัยลดลง 11.86 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.62 บาทสตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์และขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: คือเมื่อวานก็ได้เป็นมีประธานคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนที่14ครับคุณโปรดปรานสมานมิตรครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14หลังจากคณะกรรมการมีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่งพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรกที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำองค์กรกีฬาแห่งชาติผ่านประสบการณ์ทำงานในกกท.เนี่ยมากกว่า35ปีครับก็จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคณะนิเทศศาสตร์นะครับส่วนผลฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลครับเวียดนามเปิดบ้านชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0ครับจากเหงียนซวนซอนที่ลงสำรองยิงคนเดียว2ประตูรวม2นัดชนะไป4ประตูต่อ0ครับผ่านเข้าไปชิงกับทีมชาติไทยใน20นาฬิกาวันเสาร์ที่22นี้นะครับส่วนการแข่งขันเทควันโดพัชรกันพูนเกิดพลาดท่าพ่ายสาวเกาหลีใต้คว้าเหรียญเงินส่วนกฤตยศพร้อมปัจจุคว้าเหรียญทองแดงประเดิมวันแรกศึกเทควันโดPresident Cup 2026ที่ปากีสถานได้สำเร็จครับแบดมินตันรายการใหญ่ BWF World Championship 2026นะครับวิวกุลวุฒิวิทิตสารตบทะลุรอบ3ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ส่วนมาร์ทเฟมแล้วก็โอโมปอปอปอดคอผ่านเข้ารอบส่วนเมรัชนกน่าเสียดายครับโชคร้ายเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปครับ
0: ค่ะเป็นการบาดเจ็บที่ได้เกมแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเกม2ตามอยู่71แล้วต้องถอนตัวน่าเสียดายมากนะคะส่วนเมมือซ้ายพลาดท่าแพ้ให้กับบริสเฟลจากเดนมาร์กนะคะใช่เดี๋ยวเรานี่ดูตารางแล้ววันนี้แข่งคนเดียวอีคิวน่าจะพ่ายไปเมื่อคืนนี้นะคะแข่งดึกทีเดียวค่ะประมาณเที่ยงคืนเหลือกุลวุฒิคนเดียวในรอบวันนี้นะคะ16คนสุดท้ายค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากดร.นิตินันท์ พันธวีนะคะวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการดูแลแรงงานทุกกลุ่มจากกฎหมายฉบับใหม่4ฉบับนี้ได้อนิสงส์อย่างไรเรื่องใหม่คืออะไรวันนี้รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะคุณพงษ์เทพเพชรโสมจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
4: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
5: ้ภาคเหนือเลือกคุณสารุจเจ้า
6: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
7: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
8: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
9: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
10: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
4: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามกันเรื่องของแรงงานกันบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อติดตามดูแลให้ครอบคลุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในหลายกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากร่างกฎหมาย2ฉบับและหลักเกณฑ์อีก2ฉบับที่ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันนี้รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณพงเทพเพชรโสมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองพงเทพสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะเรื่องราวของการดูแลแรงงานสวัสดิภาพสวัสดิการเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้ความสามารถคุณภาพผลิตภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่แรงงานได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจที่จะทำให้เขามีขวัญกำลังใจแล้วก็มีการยืนระยะในการทำงานและสร้างผลิตภาพให้กับอุตสาหกรรมต่างๆในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจสำคัญที่กระทรวงแรงงานนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์4ฉบับด้วยกันรวมแล้วเนี่ยมันมีสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่นำไปสู่เจตนารมณ์ของการยกร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับอย่างไรบ้างคะท่านรองคะ
3: ครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของการที่เสนอครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเราเสนอกฎหมายไป2ส่วนนะส่วนแรกเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติก็คือพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานประจำที่บ้านขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของประกาศนะครับซึ่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยก็มีประกาศขึ้นมานะครับอีก2ฉบับเพื่อแก้ไขกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้มันทันสมัยขึ้นนะครับนั่นส่วนหนึ่งทีนี้ถ้ามาดูแต่ละประเด็นถ้าเรามองในเรื่องของระดับพระราชบัญญัตินะครับก็คือแรงงานทางทะเลเนี่ยนะครับเดิมในกฎหมายแรงงานทะเลออกในปี2558เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันไม่มีกฎหมายเพราะงั้นไม่มีกฎหมายออกมาคุ้มครองปุ๊บในส่วนของคนประจำเรือนะครับก็อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานรวมทั้งกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายที่เรากำลังแก้ไขก็คือให้คนประจำเรือเนี่ยครับเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินแทนเพราะงั้นสิ่งที่เราแก้ก็คือเพื่อให้เขากลับมาได้รับสิทธิ์ตรงที่จะในลักษณะของเข้าประกันสังคมเขาจะได้รับทั้งสิทธิ์กรณีตอนนี้ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ประมาณนี้นะครับซึ่งในคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นคนที่ทำเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยปีหนึ่งหลายแสนล้านเนี่ยนะครับในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งทางทะเลที่เราเห็นคือตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหลายครับที่ส่งไปต่างประเทศเลยนะครับ
2: ฝีมือเขาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผมเพราะงั้นคนพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาเคยได้รับสิทธิ์ปุ๊บพอกฎหมายออกมาแล้วเราไปยกเว้นนะตอนนั้นพ่อมองว่ามีเรื่องของ P&I หรือเรื่องของประกันเข้ามาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนประจำเรือเขามองว่าสิทธิประโยชน์เขาเนี่ยตรงเนี้ยการทำงานคนประจำเรือเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงนะครับแต่ถ้าเข้าประกันสังคมถ้าเขาชราภาพไปหรือทุพพลภาพอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ยังมีสิทธิจะได้รับตรงนี้
2: การดูแลต่อเนื่อง
3: ที่สุดท้ายประสิทธิการเป็นลูกจ้างไปแล้วคือสิ้นสุดการเป็นคนประจำเรือไปแล้วครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคนประจำเรือก็จะได้ประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติฉบับแรกนี้ที่จะดึงเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนถูกไหมคะสองส่วนนี้ที่เขาจะได้สิทธิประโยชน์นะคะเดี๋ยวค่อยพูดถึงรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ฉบับที่สองสภาพปัญหาของการรับงานไปทำที่บ้านในอดีตมันเป็นยังไงคะ
3: คือสภาพการรับงานไปทำที่บ้านในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดพวกคำนิยามให้มันชัดเจนว่าลักษณะงานอะไรที่ให้รับงานไปทำที่บ้านและสั่งงานใดที่ทำอยู่ในโรงงานและส่วนหนึ่งมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านทำเนี่ยนะครับว่าเรื่องของอัตราค่าจ้างทั้งหลายทั้งปวงมันต่างกันเพราะฉะนั้นเรามาแก้ไขว่าถ้างานในลักษณะที่อยู่ในสถาบันการในอุตสาหกรรมในงานพาณิชย์หรืองานเกษตรแล้วแต่เนี่ยมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านในลักษณะงานเดียวกันเหมือนกันลักษณะเนี้ย นะครับก็จะให้กำหนดค่าจ้างนะครับไม่น้อยกว่าจากค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะได้ทำให้ในเรื่องสุขภาพความเท่าเทียมกันตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอาคนเข้าไปอยู่ในโรงงานต้องเสียค่าโน่นค่านี่แล้วคุณมอบงานให้กลับไปทำที่บ้านก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของค่าจ้างนี้เท่าเทียมกันนะครับผม
2: ค่ะ
3: เดียวกันเราก็พูดถึงเรื่องของกรณีการมอบหมายงานนะครับก็ห้ามไม่ให้ทางผู้ว่าจ้างคือเจ้าของสถานบริการที่มอบหมายให้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเงื่อนไขตามเอโอกำหนดว่าเด็กที่จะทำงานได้จริงๆน่าจะต้อง15ปีขึ้นไปครับ
2: ค่ะและมีเรื่องของการทำงานเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับงานลักษณะงานอันตรายงานอะไรที่ในโรงงานห้ามเด็กทำเนี่ยนะครับก็เอาออกนอกโรงงานก็ห้ามให้เด็กทำด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีเรื่องของวัตถุไวไฟทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้นะครับก็ห้ามเหมือนกันครับผม
2: ค่ะหญิงตั้งครรภ์ได้รับความคุ้มครองด้วยไหมคะในการนี
3: ้ในลักษณะของการทำงานลักษณะเดียวกันนะครับคือใกล้เคียงกันกับในเรื่องของอยู่ในสารบริการในลักษณะของหญิงตั้งครรภ์ก็ได้รับการดูแลตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับว่าลักษณะของงานที่อันตรายหรือกระทบต่อเรื่องของครรภ์อะไรทั้งหลายปวงก็ห้ามไม่ให้มอบหมายให้กับทางหญิงตั้งครรภ์ในทำงานด้วยครับผม
2: ค่ะอันนี้คือการรับงานไปทำที่บ้านทั้งหมดไหมคะในแง่ของพูดถึงเด็กต่ำกว่า15แล้วก็เด็กต่ำกว่า18กับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ทำงานเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องการทำงานที่บ้านทั้งหมดไหมคะ
3: ใช่ครับผมก็จะมีกฎหมายหนึ่งฉบับออกมาเฉพาะเจาะจงสำหรับรับงานไปทำที่บ้านก็คือระบุไว้เหมือนกันใกล้เคียงกับจริงๆกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541ที่ใช้บังคับในสถานบริการเลยครับใกล้เคียงกันมากครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นคนรับงานไปทำที่บ้านของเดิมเราไม่ได้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้วไม่ได้กำหนดเรื่องความปลอดภัยรวมถึงไม่ได้กำหนดเรื่องการห้ามจ้างเด็กต่ำกว่า15ปีที่ผิดกฎหมายองค์กรแรงงานสากลระหว่างประเทศเหล่านี้เราไม่เคยกำหนดมาก่อนเลยใช่ไหมคะ
3: ในเรื่องของลักษณะของจริงๆเรื่องของอัตราค่าจ้างเนี่ยนะครับในของเดิมเรากำหนดไว้ให้ข้าราชการเป็นคนประกาศคือลักษณะงานเนี่ยนะครับเป็นการทั่วไปแต่ณวันนี้ที่เราแก้ไขคือถ้าเอางานส่วนใดส่วนหนึ่งที่ออกมาแล้วรักษางานเหมือนกับในสามบอกาเนี่ยเราเลยไปกำหนดตรงนั้นส่วนถ้ามันงานที่ในโรงงานไม่มีทำเลยในอุตสาหกรรมไม่มีทำเลยแล้วมอบมาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นอำนาจของกรรมการผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นผู้กำหนดอัตราค่าจ้างให้ครับผม
2: ค่ะ
3: ส่วนขณะเดียวกันในเรื่องของเด็กนะครับผมขออนุญาตเรื่องของเด็กนิดหนึ่งนะครับของเดิมเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญานะครับในเรื่องของการที่ห้ามเด็กทำงานเนี่ยเราก็ต้องเอาอนุสัญญาเข้ามาด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งในเชิงธุรกิจจริงๆเนี่ยผู้รับงานไปทำที่บ้านก็ทำประโยชน์นะครับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ส่งงานทั้งหมดเข้าโรงงานเพื่อให้โรงงานต่อเอาไปขายต่อหรือไปทำกำไรต่อเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องเข้าไปกำกับดูแลด้วยครับผม
2: ค่ะการดูแลในระดับร่างพระราชบัญญัติในระดับกฎหมายฉบับใหญ่2ฉบับแรกทั้งคนประจำเรือทั้งผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ย2ส่วนนี้ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์มีจำนวนสักเท่าไหร่นะคะท่านรอง
3: ครับในส่วนของผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยครับจะมีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 130,000 คนเศษนะครับส่วนในเรื่องของคนประจำเรือซึ่งปัจจุบันที่ทางกรมเจ้าท่าออกสินเป็นบุ๊คให้มีอยู่ประมาณ 8,000 กว่าคนนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะของการทำงานที่หมุนเวียนกันนะครับโดยอยู่ในระบบเนี่ยครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 3,000 คนนะครับ
2: อ๋อค่ะน่าสนใจนี่คือ2ส่วนสำคัญที่เป็นระดับเป็นร่างพระราชบัญญัติส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็น2ฉบับเหมือนกันในแง่ในลักษณะของประกาศที่ผ่านคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ผ่านมาด้วยเป็นประกาศเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
3: เป็นร่างประกาศข้ามการแรงงานรัฐวิสาหกิจเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างและก็ร่างประกาศข้ามการแรงงานรัฐวิสาหกิจเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่าทำศพกรณีตายอันไม่เนื่องมาจากการทำงานนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการแก้ไขเล็กน้อยนะครับเดิมเนี่ยในร่างในตัวเดิมที่ใช้บังคับอยู่แล้วเนี่ยเราใช้คำว่าสามีภรรยานะครับแต่เมื่อมีกฎหมายสมรสเข้ามาสมรสเท่าเทียมเข้ามานะครับเราก็ไปแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ให้ใช้คำว่าเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่แก้เพื่อให้สอดคล้องว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องหญิงกับชายเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในเรื่องของการที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเท่าเทียมกันนะครับเรื่องของสมรสนะครับผม
2: ค่ะเป็นการแก้เล็กน้อยเป็นประกาศกี่ฉบับคะที่ผ่านครม.
3: เป็น2ฉบับครับฉบับแรกคือเป็นเรื่องของมาตรฐานขั้นต่ำต้องไปแก้ในประกาศข้ามการ เรื่องของมาตรฐานขั้นต่ำเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปแก้ในกฎหมายลูกที่มันเกี่ยวโยงกันในเรื่องคำใช้คำว่าสามีภรรยาให้เป็นคู่สมรสเท่านั้นเองครับ
2: อืมค่ะการดูแลแรงงานลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจเนี่ยลูกจ้างแรงงานในรัฐวิสาหกิจเนี่ยมาตรฐานขั้นต่ำที่มีการแก้ไขในร่างประกาศฉบับนี้ที่เป็นสาระสำคัญคืออะไรบ้างคะ
3: จริงๆสาระสำคัญนะครับก็เป็นเรื่องของกรณีที่กำหนดเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีค่าทำศพกรณีตายอันไม่ใช่เชื่อจากการทำงานตรงนี้ครับซึ่งในรักษาตรงนี้นะครับทำให้ในรักษาที่เท่าเทียมของผู้สมรสที่เป็นหญิงเป็นชายเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของความหลากหลายทางเพศปัจจุบันเนี่ยพอคู่สมรสนะครับทำให้เกิดเรื่องของการหลากหลายทางเพศสิทธิการได้รับเงินทดแทนเรื่องข้อครหาต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะกฎหมายแรงงานรัฐหรือประกาศข้ามการแรงงานรัฐวิสาหกิจทำไมยังใช้เรื่องของหญิงชายอยู่นะครับเราก็เลยมาแก้ไขให้มันสอดคล้องกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นประเด็นว่ายังไม่ทันสมัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับผม
2: ค่ะในแง่ของการประกาศร่างพรบแล้วก็ประกาศทั้ง2ฉบับรวมเป็น4ฉบับที่ผ่านคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้บังคับใช้เมื่อไหร่จะมีผลเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่รออยู่ได้รับอานิสงส์จากร่างกฎหมายเหล่านี้คะ
3: ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับณตอนนี้เมื่อครม.เห็นชอบแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาครับที่จะเข้าไปแปรยัตติแล้วก็ไปตั้งกรรมาธิการในเรื่องของการที่จะไปดำเนินการตรงนั้นรวมทั้งต้องให้ผ่านสภานะครับถึงจะมีผลใช้บังคับขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของประกาศข้ามองการแรงงานรัฐเนี่ยนะครับเมื่อทางครม.เห็นชอบแล้วเดี๋ยวท่านประธานซึ่งเป็นท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็จะได้ลงนามแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับในของประกาศข้ามการแรงงานรัฐเนี่ยให้มีผลย้อนหลังนะครับวันที่23มกราคม2568เป็นต้นมานะครับซึ่งต
2: ั
3: ้งแต่กฎหมายในเรื่องของสมรสเท่าเทียมมีผลแค่บังคับเราก็ให้มีผลย้อนหลังไปครับผม
2: ค่ะการมีกฎหมายที่ดีก็เป็นเรื่องที่เป็นความคาดหวังแล้วก็ประเทศไทยเราก็มีการออกกฎหมายที่น่าสนใจแล้วก็มีเชี่ยวชาญมากมายในการร่วมกันออกกฎหมายแต่ในแง่ของการบังคับใช้อ่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าภาคของแรงงานหรือหน่วยงานในกำกับของกระทรวงแรงงานมีการบังคับใช้กฎหมายที่ถืออยู่ในมือได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดแค่ไหนถ้ามีการฝ่าฝืนอย่างเช่นกรณีลูกจ้างประจำเรือคนประจำเรือเนี่ยถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ออกมาคนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีจำนวนมากเพียงพอที่จะไปตรวจสอบเพื่อจะไปบังคับใช้หรือจูงใจให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดแค่ไหนเตรียมการไว้อย่างไรหรือในอดีตที่ผ่านมาบังคับใช้กฎหมายของภาคของกรมสวัสดิ์เนี่ยดูแลอย่างเต็มที่ได้เพียงใดแค่ไหนคะ
3: ครับในส่วนของกฎหมายทั้งสองฉบับนี้นะครับที่จะออกมาเนี่ยนะครับเราได้มีเตรียมความพร้อมกับเจ้าที่ของส่วนของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนี้ไว้มีความตั้งพร้อมนะครับมีความเพียงพอนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการก่อนที่จะมีการแก้ไขเนี่ยในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับยังไม่มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของเร่งด่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ออกอย่างที่นำเรียนตั้งแต่เริ่มต้นว่าเพื
2: ่
3: อคุ้มครองหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับทางคนประจำเรือเองหรือผู้รับงานประจำที่บ้านนะครับเพราะงั้นตรงนี้มองว่าในส่วนของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเรามีการเตรียมพร้อมไว้แล้วก็กำลังพลหรือเจ้าที่หรือพนักงานตรวจแรงงานเราเนี่ยนะครับสามารถที่ดำเนินการให้บรรลุตามที่กฎหมายบังคับใช้ต่อไปครับผม
2: ค่ะการตรวจสอบโรงงานแรงงานหรือกิจการต่างๆที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศนี่ดำเนินการอย่างไรคะมีเรียกว่าผู้อำนวยการหรือมีตัวแทนของกรมสวัสดิการประจำแต่ละจังหวัดถูกไหมคะแล้วมีผู้ตรวจแรงงานเข้าไปดูแลด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับก็คือในการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับเรามีหน่วยปฏิบัติอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะ
3: จากทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครอีก10พื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งมีในส่วนของจังหวัดก็มีท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนอยู่นะครับส่วนของในกรุงเทพมหานครที่เป็นอยู่แต่ละพื้นที่ก็มีผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เป็นหัวหน้าส่วนตรงนั้นอยู่นะครับเพราะงั้นในเรื่องของการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเราใช้กำลังพลของคนกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

0: แล้วนะครับเรายังมีเครือข่ายซึ่งเครือข่ายพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรรมการสวัสดิการในสามองค์การเองกรรมการความปลอดภัยในการทำงานหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เราได้อบรมให้เขาเนี่ยก็จะเป็นคนคอยแจ้งเบาะแสให้กับเราที่จะเข้าไปดำเนินการในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการโดยทั่วถึงเพื่อได้รับแจ้งเราก็จะเข้าดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดนะครับ
1: ค่ะเราเข้าถึงแรงงานหรือแรงงานสัมผัสใกล้ชิดกับหน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพียงใดแค่ไหนเช่นเขาร้องทุกข์ได้โดยตรงไหมเราสามารถสื่อสารได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านนายจ้างลูกจ้างว่าเขาได้รับความไม่เป็นธรรมตรงไหนอย่างไรเนี่ยเราสามารถสัมผัสใกล้ชิดกันได้ขนาดนั้นไหมคะ
0: เราสามารถสัมผัสได้ใกล้ชิดพอสมควรเพราะว่าในปัจจุบันในระบบของการหนึ่งนะครับอย่างที่ผมนำเรียนไปเรื่องเครือข่ายที่เขาเป็นคนรับแจ้งเบาะแสมาให้กับทางหน่วยงานปฏิบัติโดยตรงแล้วปัจจุบันนะครับระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้โดยตรงเลยครับสามารถที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ไม่ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ถูกต้องอะไรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งเรื่องของความอั้นกรณีที่เกิดการบริหารการจัดการระหว่างฝ่ายบุคคลกับลูกจ้างที่เราจะเข้าไปในลักษณะของการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ตรงนี้เราก็สามารถใช้กับ e-service หรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของสายด่วนฮอตไลน์1506-3นี่ก็สามารถที่จะดำเนินการได้อยู่แล้วครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการปรับแก้การยกร่างกฎหมายและการแก้ไขประกาศถือเป็นก้าวย่างสำคัญซึ่งดิฉันก็เห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์ใช่ไหมคะที่ได้พูดถึงความครอบคลุมและการคุ้มครองที่ไปยังกลุ่มเปราะบางที่ทั่วถึงหลักการนี้การเดินหน้าของกระทรวงแรงงานในภาพรวมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความสำคัญกับกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มเด็กกลุ่มสตรีกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยที่แสดงออกได้ชัดเจนผ่านการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะท่านรองคะ
0: ครับในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะครับเราพยายามมองอยู่แล้วว่าจริงๆนะครับถ้าเราดูในสารบการขนาดใหญ่เนี่ยเรามีเรื่องก็ระบบแรงงานสัมพันธ์เรื่องของกรรมการเรื่องของตัวแทนลูกจ้างที่จะเข้าสามารถพูดคุยกับทางนายจ้างได้เราก็มองในสารบการขนาดเล็กหรือในเรื่องของแรงงานในภาคการเกษตรผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรากำลังมองว่าตรงนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเพราะงั้นนโยบายของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเองเราเน้นหนักตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องการสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะไปดำเนินการในลักษณะของการจัดตั้งกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้เขาเป็นตัวแทนที่จะสื่อสารนะครับเป็นตัวกลางที่จะสื่อสารระหว่างกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกับส่วนคนทำงานหรือตัวลูกจ้างตรงนี้อยู่แล้วครับ
1: ค่ะเรื่องของการดูแลอย่างทั่วถึงกองทุนที่กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดูแลเวลาที่มีปัญหามีเงินเยียวยามีเงินสงเคราะห์หรือมีการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบนี้เรามีกองทุนที่ดูแลอยู่สักกี่กองทุนคะท่านรอง
0: เรามีสิ่งแรกนะครับในเรื่องของกองทุนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยในกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอยู่3กองทุนนะครับกองทุนแรกที่ใช้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอก็คือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งตอนนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541กรณีที่เป็นนายจ้างลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติเรื่องของสิทธิการได้รับเงินและลูกจ้างมายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานพนักงานตรวจแรงงานจะมีคำสั่งถึงที่สุดนายจ้างไม่ประทับตรงนี้ก็จะการมีการเยียวยาในส่วนหนึ่งให้กับลูกจ้างเพื่อการ
1: ทบกองทุนที่2
0: กองทุนที่2เป็นกองทุนเรื่องของกองทุนผู้รับเพื่อผู้ใช้แรงงานนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่จะตั้งเพื่อเป็นลักษณะของให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์ยูเนี่ยนในสถาบันการแล้วก็ให้ลูกจ้างไปกู้ไปเพื่อที่จะแต่แก้หนี้นอกระบบเรื่องของการที
1: ่ได
0: ้ทำอาชีพเสริมทั้งหลายปวงครับ
1: และสุดท้ายค่ะกองทุนที่สาม
0: กองทุนหนึ่งเป็นกองทุนความปลอดภัยในการทำงานตรงนี้จะให้นายจ้างนะครับเป็นผู้กู้ไปเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานให้แก่ลูกจ้างครับผม
1: ค่ะน่าสนใจกับการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะในการดูแลและในช่วงที่ผ่านมาคือการยกระดับการดูแลครอบคลุมกลุ่มต่างๆที่ตกหล่นในกฎหมายที่ผ่านมาและให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่รวมถึงบริบทใหม่ของโลกการทำงานด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะคุณพงเทพเพชรโสมที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์